0: ุณจิตดีสติมาคุณโยนะครับแล้วก็คุณสาคุณสาชลิสาคุณอโลนนะครับแล้วก็คุณใจอีกหลายแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจเราทาง TikTok ครับ
1: ค่ะส่วนทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 เกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะว่าหลุดไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณหลุดทุกวันเออเนาะอยากจะให้สมูทราบรื่นตลอดจนจบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาชมกันใหม่ได้นะคะมีคุณ
0: ครับ
1: สันกาหรือสง่าคะที่ฉันขอไป SANGA สวัสดีครับแล้วก็มีคุณหมูนะคะคุณเสือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์การเมืองของที่ฟิลิปปินส์กันเพราะว่าลูกสาวของคุณโรดริโกดูเตเต้ก็คือคุณซาร่าดูเตเต้นะชื่อของเธอก็อยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เริ่มจะมีวิวาทะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองซึ่งรับบทบาทเป็น VP เป็น Vice President รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็ดูตึงเครียดค่ะกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ค่ะได้ลงมติถอดถอนคุณซาร่าดูเตเต้เป็นครั้งที่2นะคะส่งผลให้เส้นทางสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2028เนี่ยต้องเผชิญกับแรงสะเทือนครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะการลงมติเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งกระบวนการการถอดถอนต่อไปที่สว.เพื่อพิจารณาคดีนะคะแล้วถ้าหากว่าทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภริยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัซซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทางศาลฎีกาได้มีการสั่งระงับด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคแล้วก็มีการไต่สวนในวุฒิสภาต่อนะคะและคดีเนี่ยถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในปีนี้โดยคณะกรรมการของสภามีมติว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการถอดถอนค่ะตัวเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเธอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นไม่มีผลอะไรกับชีวิตเธอนะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าร่วมการไต่สวนโดยระบุว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจมีอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองค่ะการลงมติครั้งล่าสุดนี้นะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นชอบให้ถอดถอนถึง257คนจากจำนวนผู้เข้าประชุม290คนซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์1ใน3ที่จำเป็นต่อการส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภานะคะแต่ว่าผลการพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยก็ยังคาดเดาได้ยากค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองนะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องการต่อรองเรื่องพันธมิตรทางการเมืองการจับขั้วการคุยกันหลังไมค์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องอำนาจนะบางทีมันไม่ถาวรมันมีขึ้นสุดแล้วมันก็มีค่อยๆสไลด์ลงก่อนหน้านี้คุณพ่อของเธอคุณโรดริโกดูเตเต้เนี่ยก็มีอำนาจอย่างมากนะคะแล้วตัวท่านเองก็ได้มีการประกาศนโยบายบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรอันนี้โดยมุมมองของท่านนะคะหรือว่าการค้ายาเสพติดโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มากเกินไปนะก็เลยส่งผลทำให้สั่นคลอนต่ออำนาจที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า Philippines VP Sara Duterte impeached for a second time
0: ก็เรียกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะการเมืองฟิลิปปินส์
1: ใช่ค่ะยังไงนะ
0: ก็เรียกว่าก็ดูเดี๋ยวมีมุ้งมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ
1: มีบ้านใหญ่
0: ก็ดูกันต่อมีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนู้นบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ก็บอกถ้าเกิดเธอรอดคราวนี้ไปได้เนี่ยนะก็คงคิดว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองตระกูลนี้ก็คงจะต้องเกิดกันขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้เป็นได้สมัยเดียวนะก
1: ็แต่ยาว
0: ไปก
1: ็ยาวกว่าประเทศอื่นๆสมัยหนึ่งของเขา
0: ค่ะได้ครั้งเดียวผมพากันไปดูที่จีนบ้างนะครับในเรื่องของการที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ทุกๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาไปก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็จะประสบกับเรื่องของการลดลงของประชากรแล้วก็ประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือคนในสูงวัยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนสูงวัยเยอะขึ้นก็จะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจีนนะครับก็เลยมีการสร้างบุคลากรพยาบาลที่แข็งแกร่งท่ามกลางการผลักดันด้านการดูแลด้านสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Committee เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นถึง 29% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2563จนถึงปี2568โดยเขาบอกว่าตอนนี้มีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจำนวนรวมเกินกว่า6,060,000คนนะครับภายในสิ้นเมื่อนับถึงสิ้นปี2568พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.34 คนนะครับในปี2020หรือ2563นะครับเป็น 4.32 คนในปี2568นะครับแล้วก็ 80% ของบรรดาประชากพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีวุฒิสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า 90% ของพยาบาลวิชาในสาขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรรวมถึงเรื่องพยาบาลที่มีสมรรถนะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลผู้สูงอายุกุมารเวชศาสตร์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็การดูแลโรคติดต่อเชื้อทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมให้เฉพาะทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับเป็นความพยายามของจีนนะครับที่ในการที่จะรับมือกับอนาคตในภาคหน้านะครับซึ่งก็มาแล้วแหละแล้วแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในสังคมจีนครับ
1: ค่ะจริงๆสถานการณ์บ้านเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะคะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการมีความรักการแต่งงานมีเบบีมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ว่าฝึกกันแป๊บๆแล้วสามารถจะมาทำงานได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบ่มเพาะอ่ะจีนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ต้นขาเพราะว่าตอนนี้น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็ต้องกังวลของไทยเราเองด้วยนะคะก็คือจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาเจอสถานการณ์ด้านประชากรเพราะว่ายอดจดทะเบียนสมรสในไตรมาสแรกของปีนี้ที่จีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดขึ้นของโควิดนะคะปี2020โดยที่มีจำนวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเพียงแค่1,690,000กว่าคู่เท่านั้นเองลดลง 6.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเทียบกับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเลยตอนนั้นไม่สามารถเจอไม่สามารถใกล้ไม่สามารถรักกันได้หรือว่ารักก็ต้องห่างไกลไปนะปี2020เนี่ยตอนนั้นคนแต่งงานคนจดทะเบียนก็ต่ำมากแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าติดหนึ่ง เนาะเขาบอกว่าต่ำผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานค่ะบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลนักวิเคราะห์เนี่ยจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในสังคมจีนการมีบุตรโดยไม่สมรสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับมากนักคือคุณจะมีลูกกันได้คุณต้องแต่งงานก่อนไงต้องจดทะเบียนสมรสก่
0: อ
1: นดังนั้นยอดการแต่งงานมักจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดในปีถัดไปโดยตรงค่ะเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นวิกฤตระดับประเทศนะคะเพราะว่าจีนเองมีปัญหาประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะอัตราการเกิดเนี่ยดิ่งอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่สังคมบ้านเขาเหมือนที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters นะคะ China's marriage numbers plunge to COVID era low as population woes deepen คือตอนนี้นอกจากเรื่องคนเครียดเนาะก็ยังมีเรื่องความสุขส่วนตนช่องทางการเสพสื่อการดูหนังการดูแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้คนจะมาสบตากันไปเดทมันก็ลดลงด้วยนะคะรวมถึงหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเดทกันทีนึงเนี่ยใช้เงินเยอะกินข้าวร้านดีๆดูหนังส่งความรักไปให้ถึงใจเธอเนี่ยมันต้องใช้งบนะคะก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้หลายๆประเทศที่มีความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและเป็นชาติกำลังพัฒนาเนี่ยคนรักกันแต่งงานกันมีลูกกันน้อยลงค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่เหมือนคนนะยังไงก็สู้คนไม่ได้นะครับ
1: ก็พัฒนาอยู
0: ่ในช่วงหน้าฮะก็พัฒนากันต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมไปรู้จักกับอังคลอชนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงนะครับที่จะมาใช้แก้ไขปัญหาทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาจะใช้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องอันคลอสค่ะใช่กลไกแก้ทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค
0: ่
1: ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณสุชาติและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอันคลอสไม่ใช่อังเคิลนะคะแต่ว่ามันคืออะไรคะมีความสำคัญต่อ ข้อพิพาททางทะเลและระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: อังคลอสในภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1982หรือประมาณ2525นะครับก็นักกฎหมายทั่วไปก็เห็นว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญสำหรับการปฏิบัติในทางทะเลนะครับตัวอังคลอสเนี่ยตัวบทมันมีอยู่ทั้งหมด17ภาค320มาตราบวกด้วยภาคผนวกและความตกลงต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยนักกฎหมายเรียกว่ามันเป็นทั้งสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติอยู่ในนั้นหมายความว่าบอกด้วยว่าไอ้นี่คืออะไรจะต้องทำยังไงถ้าหากเกิดกรณีพิพาทจะต้องทำอะไรบ้างนั้นก็ถือว่าทั้งครอสเป็น กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับทะเลก็ไม่เฉพาะเรื่องไหลทวีปที่มีการพิพาทตลอดเรื่องเขตการกำหนดเขตเรื่องการวิจัยการประมงต่างๆนานาก็รวมอยู่ในอังคลอสทั้งสิ้นครับ
0: ท่านครับแล้วอย่างอังคลอสเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ในประเทศคู่กรณีอย่างเรากับกัมพูชายังไงบ้างครับเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ลงนามในสัตยาบันนี้ไหมครับ
4: คือกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแหละนะครับก็คือเมื่อสมัครใจเข้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วก็ภาคบังคับมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่จะก่อให้เกิดการภาคบังคับได้นะครับในอังคลอสก็คล้ายๆกันครับก็มีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือการประนอมภาคบังคับหมายความว่ากรณีเกิดการพิพาทแล้วเนี่ยก็จะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันนักกฎหมายบางคนเรียกไอ้ conciliation เนี่ยว่าแปลว่าไกล่เกลี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศแปลว่าการประนอมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมาประนอมยอมกันแล้วก็เจรจากันว่าจะเอายังไงโดยที่ทางคอร์สจะให้กลไกหลายอย่างนะครับในการช่วยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทอันนี้นะครับอันหนึ่งถ้าประนอมกันฉันมิตรก็มีรูปของคณะกรรมการนะครับเรียกกันมาที่การประนอมนะครับมีอยู่จำนวนให้ตั้งในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ตั้ง5คนก็ฝ่ายละ2คนแล้วก็4คนนั้นก็จะไปเลือกประธานใหม่คนหนึ่งเขามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาติจะทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญอันนี้คณะกรรมการนี้ก็ทำได้สองลักษณะมันมีการประนอมฉันมิตรกับการประนอมภาคบังคับภาคบังคับหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มกระบวนการแล้วประเทศคู่กรณีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ตอบรับหนังสือเชิญไม่ส่งคนไปให้การชี้แจงใดๆทั้งสิ้นกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่สะดุดหยุดลงก็คือสามารถดำเนินการต่อไปได้จนจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกในการแก้ไขข้อพิพาทนั้นมีลักษณะของการตัดสินพิพากษานะครับก็จะมีศาลกฎหมายทะเลอันหนึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันหนึ่งแล้วก็อนุญาโตตุลาการทั่วไปอันหนึ่งและอนุญาโตตุลาการพิเศษอันหนึ่งก็มีทั้งหมด4กลไกนะครับอันหลังเนี่ยก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การประนอมที่ใช้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหมายความว่าเขาบังคับให้กระบวนการมันเริ่มดำเนินการต่อไปได้แต่บังคับให้คู่ความเนี่ยคู่กรณีปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือเมื่อมันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศคู่กรณีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับ
1: ค่ะพูดค่ะค่ะพี่ต้นเชิญค่ะ
0: ครับและใน4วิธีการนี้นะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการไหนนะครับท่าน
4: ตอนนี้เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็ผลของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวจนจบสิ้นกระบวนความได้ครับ
1: การประนอมภาคบังคับถ้าหากว่าไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยง
4: โดยมีหลักก็คือว่าให้ดูความได้สัดส่วนกับชายฝั่งและให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าแบ่งกันแบบนี้ละมันเที่ยงธรรมไหมมันเป็นธรรมไหมมันอาจจะไม่หมายไหมก็ว่าแบ่งเท่าๆกันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะที่จะแบ่งเท่าๆกันเนื่องจากว่าชายฝั่งของไทยก็ยาวกว่าชายฝั่งกัมพูชาก็สั้นกว่าแคบกว่าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความเป็นธรรมมันก็คือได้สัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับไหลทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังคลอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำอย่างไรก็ได้ ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่ความคู่กรณีพอใจนะครับ
1: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
4: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้น

0: เขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตตุลาการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
1: ่
0: มีอีกกรณีนึงซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนกันใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการทำนี้ทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถจุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความยังทำก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังเนี่ยก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวมๆก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือสิ้นกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่ก็กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่างนี
2: ่ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคลอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคลอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
0: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีแล้ววิธีที่2ก็คือใช้อังคลอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้นMOU 44ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมMOU 44หรืออะไรก็ได้หรือทำMOUฉบับใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกฤษเขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติอย่างความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจำเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็น success case ประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นเขาสำเร็จไปส่วนนึงอีกส่วนนึงยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังคลอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังคลอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่จนปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแล้วครับ
2: อย่างกันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเขาก็พิพาทกับอินโดนีเซียพิพาทกับบรูไนพิพาทกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างไรในการเจรจากันนะครับ
0: จีนนิยมใช้การเจรจาแบบทวิภาคีครับแต่ว่าก็มีบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาบอกทวิภาคียังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจเยอะทั้งอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองอำนาจทางการทหารด้วยนั้นก็เลือกใช้กลไกที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอของอังคลอสนะครับแต่ผลก็อย่างที่ว่า เมื่อประเทศใหญ่แสดงมหาอำนาจแสดงอำนาจขนาดนั้นเนี่ยประเทศเล็กก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่กอดไอ้คำพิพากษาคำชี้ขาดอันนั้นเอาไว้ถ้าวันข้างหน้าจะต้องมีการเจรจากันเอาล่ะสมมติว่าจีนยอมเจรจานะครับฟิลิปปินส์ก็จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินตามแนวนี้ในการเจรจาก็ได้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้พอใจทั้งฝ่ายก็ทำได้นะครับเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวย
1: เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการประนอมภาคบังคับจริงๆคำมันดูย้อนแย้งนิดนึงประนอมภาคบังคับก็แต่ก็เทก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าและจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะสำหรับกลไกการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างเราและกัมพูชานะคะเช้านี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะ
0: คร
1: ับ
2: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก
1: ็
2: เป็นให้ข้อมูลกันชนิดที่เรียกว่าเราได้ไปคิดกันต่อเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเราจะเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับกับของอังคลอสกับกัมพูชาเมื่อไหร่นะครับ
1: ค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีวันอังคารที่มีความสุขสดใสสดชื่นตลอดวันนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะโดยทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หวนคืนสู่อิสรภาพหลังได้รับการพักโทษสวมกำไล EM ก้าวพ้นเรือนจำกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่วมท้นทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงก็เปิดปากบอกสื่อนะคะว่าถูกคุมขังในเรือนจำ8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวรวมทั้งภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นกันค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะแห่รับกลับบ้านอบอุ่นเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้400,000 ล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซับซ้อนเท้งซัด200,000 ล้านไม่ด่วนทักษิณยิ้มร่าโล่งใจได้พักโทษพ้นคุกกลับบ้านจันทร์ส่องล่าปล่อยมุกไปจำศีล8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วลูกหลานญาติมิตรแฟนคลับแห่ต้อนรับสุดอบอุ่นอิงโผกอดพ่อเป็นคนแรกโพสต์ซึ้งเรามีกันและกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงพักเพื่อไทยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาอดีตนายกไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรับทราบ11เงื่อนไขพักโทษคุมเข้มห้ามออกนอกเขตกรุงเทพและห้ามออกนอกประเทศอนุทินดีใจด้วยกับนายเก่าโต้กอนอย่ามาข่มกันเมินเปรียบเทียบกู้เงินยุครัฐบาลหนูมาร์กเอกนิติแจงจำเป็นออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านสู้วิกฤตซับซ้อนชี้เงินเฟ้อเจาะพุ่ง 4-5% ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรกกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์ฉะสอดไส้200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจี้ระงับใช้งบ200,000 ล้านไม่เร่งด่วนซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพนะคะของคุณทักษิณ2ภาพค่ะภาพแรกนะคะคีย์เวิร์ดค่ะเตรียมสุขนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ้มสดชื่นสวมกอดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตอย่างแนบแน่นท่ามกลางลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนกลางพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมใจกันมาต้อนรับก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่าหลังได้รับการพักโทษโดยมีเงื่อนไข11ข้อคุมประพฤติต่อไปอีก4เดือนส่วนอีกภาพค่ะคีย์เวิร์ดนะคะพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินยิ้มทักทายรับดอกกุหลาบจากพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับหลังได้รับพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมีเงื่อนไขคุมประพฤติต่ออีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายนส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเช่นกันค่ะแม้ไปจำศีลมาจันทร์ส่องล่าคึกทักษิณดีด้าหลุดพ้นลูกกรงบอกเข้าไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้วอิงโพสต์ต้อนรับเสาหลักจันทร์ส่องล่าคืนรังขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดเสมอด้านคุมประพฤติขึงขังติดกำไร EM ทันทีขีดเส้นห้ามออกนอกจังหวัดละรายงานตัวทุกเดือนขณะที่อนุทินดีใจนายกล่าวพ้นห้องขังหาจังหวะดอดเยี่ยมจตุพรฝากให้คิดไม่ถอดลายชักใยการเมืองเจอ2เงื่อนไขชักกระตุ

0: ครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเท้งนำยื่นตีความพ.ร.ก.กู้ทักษิณออกเรือนจำครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเผยไปจำศีลมา8เดือนด้านอนุทินยินดีมีโอกาสจะไปพบปชน.และประชาธิปัตย์ชงประธานสภาส่งสารตีความพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะลุ้นศาลที่ชี้ขาดกู้เงิน14พฤษภาคมสภาเมินถกพ.ร.ก.ชงครม.ปรับแผนก่อหนี้ฝ่ายค้านยื่นโสภณส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดมาตรา172ซัดสอดไส้หวังตีเช็คเปล่าเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันกรวีชี้14พฤษภาคมสภาไม่มีถกพ.ร.ก.เพราะส่งเรื่องตีความทำยติตั้งกรรมธิการวิสามัญเป็นหมันเอกนิติยกตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนความเร่งด่วนชี้หากช้ากระทบวงกว้างเตรียมชงครม.ปรับแผนก่อหนี้อนุทินเน็บกฎหมายแม้มี5หน้าแต่สะท้อนประสิทธิภาพคนทำงานเป็นกับคนยังไม่เคยทำงานค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้เพจ Facebook พรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC กับแลนด์บริดจ์ความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ความจริงร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่สถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ด้านไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยทิ้งแลนด์บริดจ์หากคนพื้นที่ไม่เอาสว.จี้ถามรัฐบาลเดินหน้าแลนด์บริดจ์ส่อเอื้อนายทุนแนะให้ทำประชามติเชิงพื้นที่ด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแจงไม่ได้เร่งรัดแต่ต้องทำเพราะสถานการณ์เปลี่ยนพร้อมเดินตามขั้นตอนและเงื่อนไขกฎหมายภูมิใจไทยแจ้งผ่านเพจแลนด์บริดจ์ไม่เกี่ยวพ.ร.บ. SEC ที่ตกไปแล้วยันหากศึกษาพบไม่คุ้มค่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขู่ดำเนินคดีคนบิดเบือนเครือข่ายประชาชนกระบี่ยื่นจดหมายบี้ส.ส.ภูมิใจไทยยกเลิกนัดบุกทำเนียบทวงคำตอบ22มิถุนายนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่กรณีข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยตกลงใช้กลไกประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะ

0: ไอสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวว่าไทยตกลงจะใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UN CROSS นะครับเพื่อยุติการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและระบุว่าตามขั้นตอนนะครับหลังจากการยกเลิก MOU CC ทั้ง2ฝ่ายต้องเน้นการเจรจาทวิภาคีให้ถึงที่สุดก่อนส่วนกลไกอื่นๆเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่ต้องยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนายศรีหศักดิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงท่าทีของกัมพูชาที่มักจะสรุปความเห็นฝ่ายเดียวผ่านสื่อก่อนจะเริ่มการหารือซึ่งมองว่าเป็นการสไตล์การเจรจาเพื่อสร้างความได้เปรียบพร้อมกับตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนควรเริ่มต้นด้วยความจริงใจและเปิดกว้างต่อกันสำหรับการพบปะกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในระดับนโยบายเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการคำให้คำมั่นหรือว่าข้อตกลงผูกพันใดๆโดยที่ฝ่ายไทยก็ย้ำชัดนะครับก่อนที่จะขยับไปถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายสูงสุดคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านให้กลับมามั่นคงและเรียกร้องให้กัมพูชาปรับทัศนคติการทำงานร่วมกันใหม่ไม่ควรมุ่งหาชัยชนะฝ่ายเดียวหรือว่าบิดเบือนผลการหารือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ควรที่จะหาทางออกร่วมกันให้เป็นธรรมที่สุดนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกต.ย้ำชัดอนุทินถกมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลเสียศักย้ำชัดเจนคุยผู้นำหุ่นมาเน็ตและอนุทินไม่มีการให้คำมั่นใดๆขอให้มั่นใจไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบขณะที่เขมรอ้างไทยตกลงใช้อันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลครับ
4: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมวุฒิสภาค่ะโดยมีวาระการพิจารณายติเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนะคะซึ่งนายนพดลก็ได้กล่าวเสนอยติว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆจึงเสนอยติมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางด้านนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.ค่ะได้กล่าวสนับสนุนยติว่าเราอาจจะภูมิใจที่ต่างชาติเพื่อนร่วมโลกหนีร้อนมาพึ่งเย็นเลือกใช้แผ่นดินของเราเป็นที่พึ่งพิงซึ่งประเทศไทยเราเปิดรับชาวต่างชาติมาโดยตลอดเช่นชาวจีนพ้นทะเลชาวมอญลี้ภัยจากสงครามเมียนมานอกจากนี้ยังมีชาวเปอร์เซียชาวอินเดียฝรั่งชาวต่างชาติเหล่านี้ได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ในปัจจุบันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นการยึดครองแล้วเกิดการสร้างรัฐซ้อนรัฐเช่นกรณีชาวยิวบนเกาะพังงานที่สะท้อนว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ได้มาแค่การท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยเป็นนอมินีตั้งรกรากสร้างชุมชนจนเกาะพังงานกลายเป็นเทลอาวิฟ2สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือมีการสร้างโรงเรียนปิดซึ่งอาจจะมีการบ่มเพาะเด็กของตนเองด้วยอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากสังคมไม่เรียนรู้เคารพกฎหมายของไทยซึ่งก็กังวลว่าอาจจะมีการปลูกฝังความรุนแรงและในอนาคตอาจจะไม่สามารถรับมือได้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแฉนอมินียึดไทยสร้างรัฐซ้อนรัฐหนูลุยเกาะพังงันสว.ถลกปัญหานอมินีต่างชาติยึดไทยประทุมเดือดเป็นสวรรค์ของทุนเทาเพราะข้าราชการบางกลุ่มคนไทยกลายเป็นลูกจ้างลั่นเหิมเกริมไปแล้วอัชรพันธ์ห่วงสร้างรัฐซ้อนรัฐ บ่มเพาะอุดมการณ์ปิดแยกขาดสังคมสร้างโลกใบที่2เป็นระเบิดเวลาทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจยันไม่ปล่อยทุนสีเทาแย่งงานคนไทยค่ะ
3: ครับเมื่อวานช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเร่งนำตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีสะสมระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับหลังจากผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงในระหว่างกระบวนการคัดกรองรับตัวเข้าสู่เรือนจำครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนายหมิงเฉินนะครับก็มีสภาวะอ่อนเพลียสะสมจนเกิดอาการชักเกร็งในที่สุดล่าสุดทีมแพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาเพื่อลดอาการเกร็งช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยระบุว่าต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณครับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายเข้าดูแลความปลอดภัยควบคุมตัวอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันสำหรับคดีของนายหมิงเฉินซันนะครับถือว่าเป็นคดีที่ถูกจับตาอย่างมากเนื่องจากว่าการตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดร้ายแรงในแหล่งพำนักของชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มาและจุดประสงค์ของการซุกซ่อนอาวุธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการสั่งคุมเข้มคัดกรองวีซ่าทุกประเภทและมีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองของชาวต่างชาติขนาดใหญ่โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆทั้งวีซ่านักเรียนนักลงทุนและการแต่งงานกับคนไทยแต่ว่ากลับมาประกอบธุรกิจนอมินีหรือว่ามาก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนวีซ่าทุกประเภทโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีการเสนอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นโดยเงินจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวในการอนุมัติวีซ่าอีกต่อไปแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบประวัติและมิติอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้รัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเพื่อความมั่นคงโดยเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจากเดิมที่มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนแทนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับคุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปมปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเครียดหนักไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบชน.สอบย้อนกลับ3ทอดปืนตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอาญาดึงปอตรวจเส้นเงินเช็คข้อมูลโทรศัพท์ครับ
4: ไปที่เรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะคะความคืบหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้ตอบกลับข้อเรียกร้องการเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจการหย่าศึกของสหรัฐอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดว่าอิหร่านขอเสนอการยุติสงครามและการค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกับการที่กองทัพสหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแต่ฝ่ายสหรัฐจะต้องยอมรับว่ารัฐบาลอิหร่านจะเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสต่อไปซึ่งข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับไปยังสหรัฐนะคะยังระบุถึงจุดยืนต่างๆของอิหร่านอีกหลายข้อค่ะจากนั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเพิ่งได้อ่านเงื่อนไขที่รัฐบาลอิหร่านตอบกลับมาบอกเลยว่าไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ ทรัมป์หัวร้อนปัดข้อเสนออิหร่านประกาศยื้อสงครามบุกชิงแร่ยูเรเนียมสหรัฐอิหร่านยังไร้แววสันติภาพหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอสหรัฐพร้อมยุติสงครามแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลเลิกคว่ำบาตรและหยุดยิงในเลบานอนรวมถึงอิหร่านได้เป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซส่วนปัญหานิวเคลียร์ยอมระงับการเสริมความเข้มข้นแร่ยูเรเนียมแต่ไม่รื้อถอนศูนย์พัฒนาส่งผลทรัมป์ควันออกหูโต้ผ่านสื่อโซเชียลซัดอิหร่านยับลั่นยอมรับไม่ได้ประกาศศักดาพร้อมลุยเพื่อได้ครอบครองแร่ยูเรเนียมของอิหร่านด้านผู้นำยิวร่วมย้ำสงครามไม่มีวันจบตราบใดอิหร่านยังมีศูนย์พัฒนานิวเคลียร์และให้การหนุนหลังกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคค่ะ
3: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
6: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
6: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะตำรวจได้ไปทลายเครือข่ายค้างาข้ามชาติค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายแก๊งใหญ่งาช้างข้ามชาติตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาขอหมายสารเข้าค้น11จุดใน7จังหวัดทั่วประเทศขุดรากถอนโคนขบวนการค้างาช้างข้ามชาติรวม9คนลักลอบนำเข้าจากประเทศเวียดนามผ่านทางแม่น้ำโขงเปิดขายในกลุ่มลับ Facebook เอิกกระเริกไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังชุดสืบสวนปทส.ตรวจพบล่อซื้องาช้างส่งตรวจพิสูจน์พบเป็นงาช้างแอฟริกาตัดสินใจเปิดปฏิบัติการยึดงาช้างของกลางสารพัดรูปแบบหนักรวม250กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านบาทผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพยอดเงินหมุนเวียน10ล้านบาทค่ะ
2: ครับมาที่เรื่องของการประชุม World Bank และก็ IMF นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเปรียบภารกิจนี้เหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกซึ่งจะมีรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก200ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมโดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกและก็ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กลุ่มอำนาจทางการเงินโลกให้เข้ามาในประเทศไทยในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเตรียมฟื้นโครงการนำยางพาราใช้เคลือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกันโค้งเพื่อซึ่งผลการทดสอบนะครับก็พบว่าชั้นยางพาราช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บถึงร้อยละ40นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศโดยเริ่มตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างริมทางจากหลอดแบบเดิมนะครับเป็นหลอด LED ประมาณ800,000ดวงทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความสว่างและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและงบประมาณของภาครัฐครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้ 15,000 คนเข้าร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปรียดไฟทาง 800,000 ดวงครับ
1: มีประเด็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะผู้ช่วยพยาบาลร้อง10ตำรวจเอกซ้อมรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักคบเป็นแฟนกลับคลั่งยาเสียสติกักขังบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องปวีณาจี้คดีเอาผิดสิทธิ์ตำรวจเอกนอกแถวหลอนยาทำร้ายน่วมหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่คบหาได้5เดือนกลับออกไลน์เสพยาไอซ์จนคลั่งตบตีทุบมือถือจนพังทนไม่ไหวขอเลิกทำทีขอโทษออกอุบายให้พาไปหาหมอรักษาโรคเครียดก่อนพาไปบ้านกักขัง4วัน4คืนจับแก้ผ้าบังคับเสพยาทุ่งคลุมหัวถุงคลุมหัวเกือบตายหลังปล่อยตัวออกมาคิดว่าจะพ้นขุมนรกกลับเจอเรื่องร้ายกว่าเก่าอดีตแฟนหนุ่มส่งภาพตอนมีอะไรกันเข้ากลุ่มไลน์ที่ทำงานและเอารูปไปโพสต์ขายบริการกลุ่มลับอับอายจนต้องลาออกจากงานแถมโดนราวีขู่ฆ่าไม่เลิกค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะเหยื่อ18แจ้งอีกสำนักแก้กรรมเอกสายไหมพาเหยื่อชายวัย18ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กองปราบดำเนินคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังข้อหาอนาจารเยาวชนชายวัย18ปียืนยันตอนเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ออกมาเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกสาเหตุที่ออกมาตีปี๊บช้าเพราะถูกข่มขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะค่ะ
2: ครับ แม่ทัพภาคที่4เดินหน้าการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าใจให้ทันเหตุการณ์สื่อสารให้ทันใจทั้งนอกและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสาระสำคัญของเวทีนี้คือการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเชิงรุกสู่สาธารณะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนซึ่งที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาผ่านมิติประวัติศาสตร์และวิชาการถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยทลายช่องว่างทางการสื่อสารทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างแม่นยำแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าจะนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่โดยจะนำฐานข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์จริงเพื่อวางมาตรการรับมือและคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ตรงจุดมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อคืนสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนด์บริดจ์ย้ำอย่างไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการเพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC และแลนด์บริดจ์เรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่วนคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้ 1. ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายทะลักท่วมตำบลแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและบางช่วงเกิดฝนตกหนักลงมาจึงส่งผลทำให้เช้ามืดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากยอดเขาสูงแนวเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซเขตอำเภอเถินโดยน้ำป่าทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ป่าล้นทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรไปหลายสิบหลังในพื้นที่หมู่บ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยตำบลแม่ป่าอำเภอเถินระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดที่ระดับพื้นบ้านลุ่มต่ำมากก็ท่วมสูงกว่า1เมตรนับเป็นภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมครั้งแรกในปีนี้ซึ่งพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเทินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและดำท่วมฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่ายังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอัศวินบกหน่อแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
4: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหเหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: รู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้คิวดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
9: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
11: เช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะรายงานตัวกันเช่นเคยค่ะช่วงเช้าๆ 8:10 น.โดยประมาณจนถึง 9:00 น.สำหรับชั่วโมงแรกนะคะฟังข่าวกันค่ะชั่วโมงที่2ก็ฟังเงินเพลงกันนะวันนี้เช้าของวันอังคารที่12 พฤษภาคม 2569ค่ะก็เจอกันกับเดชจังโรจนากันเหมือนเดิมนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันช่วงเช้าหัวเมื่อวานก็ข่าวเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็มีประเด็นต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะลงพื้นที่ที่หาดบางเทามานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะ10 พฤษภาคมค่ะเมื่อวานนี้ทางทีมข่าวของสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะโดยน้องจีเพลินพิชชูเซนผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามทำสกู๊ปนะคะรายละเอียดประเด็นเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีเสียงสกู๊ปเนี่ยมาฝากกันนะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ข่าวสารอื่นๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะคะนอกจากฟังผ่านทางวิทยุอสมทภูเก็ตแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามพวกเราแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยในออนไลน์นะคะจะเป็น Facebook Fanpage TikTok Instagram หรือว่า X นะคะง่ายๆเลยก็คือเสิร์ชคำว่าอสมทภูเก็ตนะคะแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้เราก็จะได้เจอกันหลายช่องทางนอกจากฟังเสียงกันแล้วก็เห็นหน้ากันด้วยดูภาพดูคลิปข่าวต่างๆกันด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมงานอสมทภูเก็ตกันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะฟังเงินเพลงกันก่อนในช่วงแรกค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามไล่เรียงประเด็นข่าวสำหรับวันนี้กันเช่นเคยค่ะ

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะอ่ะฟังเงินเพลงกันไปนะคะมาตามข่าวกันต่อเลยค่ะประเด็นเรื่องของหาดบางเทานะคะหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อที่จะติดตามเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะคะอย่างที่ได้รายงานไปนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นพื้นที่6ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้อะนะคะก็มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆประมาณสัก34หลังหรือว่า34รายการนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เปิดทำการกันอยู่นะคะโดยแนวทางเนี้ยค่ะก็จะต้องไปดูก่อนนะคะทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องนะคะภายใต้กฎหมายแล้วก็ไม่กระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกแล้วเมื่อวานว่ากระดุมเม็ดแรกก็คือต้องยอมรับก่อนนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าไม้อันนี้คือพื้นที่6ไร่นะคะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะน้องจี๊ดเพลินพิชชูเสนนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราก็ลงไปติดตามประเด็นเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะสำหรับรายละเอียดการบุกรุกพื้นที่ที่หาดบางเทาที่ตำบลเชิงทะเลนะคะก็ปรากฏว่าก็จะมีนะอีกหนึ่งแปลงเหมือนกันนะคะที่เป็นพื้นที่โฉนดค่ะตรงเนี้ยก็จะมีอีกประมาณสัก50กว่าหลังแต่ที่มีข้อสังเกตก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ออกโฉนดมานะคะแต่ว่าในการขออนุญาตสร้างอาคารนะคะจากทางท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ไปขออนุญาตสร้างอาคารให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันแต่ว่าที่เนี่ยคือเป็นที่โฉนดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นที่จะต้องตามกันต่อด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะเปิดสกู๊ปอ่ะให้ฟังกันต่อเลยนะคะเป็นสกู๊ปในเรื่องของหาดบางเทาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งออกอากาศข่าวค่ำไปแล้วนะคะเมื่อวานนะคะที่ผ่านมาก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยนะคะเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาค่ะโดยทีมข่าวนะคะสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ของเรานะคะอ่ะไปติดตามกันค่ะแล้วก็จบสกู๊ปเดี๋ยวจะเบรกกันแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็กลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อในเช้าชวนคุยสำหรับวันนี้ค่ะ
2: สิ่งปลูกสร้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารถาวรที่เห็นตั้งตระหง่านอยู่ริมชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสิ้น86หลังนี้คือหลักฐานความล้มเหลวในการจัดระเบียบที่ดินสาธารณะค่ะเพราะอาคารทั้งหมดนี้คือสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายที่ไม่เคยได้รับอนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามพรบควบคุมอาคารส่วนแรก51หลังสร้างอยู่บนที่ดินอ้างการถือครองโฉนดจำนวน5แปลงของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนื้อที่ราว10ไร่ส่วนที่2 34หลังคือการปักเสาเข็มบุกรุกป่าไม้โดยตรงอีกกว่า6ไร่เศษค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกที่ดินบนหาดบางเทาเราพบว่าอาคารผิดกฎหมายทั้ง80กว่าหลังที่ถูกก่อสร้างบนหาดแห่งนี้เป็นจุดเดียวกันค่ะกับที่ทีมข่าวของเราเคยมารายงานข่าวเมื่อปี2557ซึ่งในสมัยนั้นค่ะรัฐบาลคสช.ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการสั่งจัดระเบียบชายหาดทั่วเกาะภูเก็ตและที่นี่ค่ะก็เป็นจุดที่เคยพบการบุกรุกก่อสร้างอาคารแล้วก็ถูกรื้อถอนออกไปทั้งหมดค่ะแต่แล้วทางอบต.เชิงทะเลก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเมื่อราว2ปีที่ผ่านมาก็พบว่ามีการกลับมาบุกรุกพื้นที่ใหม่แต่รอบนี้หนักกว่าเดิมเพราะว่าเป็นการบุกรุกก่อสร้างอาคารถาวรอย่างที่เห็นค่ะปมปัญหานี้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะสีฟ้าคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ป่าไม้ตามพรบ2484อยู่ในสภาพถูกบุกรุกเต็มแปลงเนื้อที่6ไร่2งานเศษสร้างอาคารผิดกฎหมาย34หลังมีทั้งร้านอาหารผับบาร์เบียร์และอาคารที่พักอาศัยทำกลางกระแสร่ำลือที่ว่าผู้บุกรุกที่ดินมาปล่อยเช่าต่อมีพฤติการวางตัวเป็นมาเฟียส่วนสีส้มคืออาคาร51หลังที่อ้างการเช่าต่อจากบริษัทเอกชนบนที่ดินโฉนด5แปลงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบกลับพบเงื่อนงำที่ซับซ้อนกว่านั้นค่ะเพราะนอกจากจะก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตแล้วบางจุดยังล้ำเส้นชายหาดออกมาราว 4-5 เมตร
3: แล้วก็ยุคคสช.นี่ก็มีการรื้อออกก็คือไอ้ส่วนที่ล้ำหน้าหาดเนี่ยครับรื้อออกหมดเลย
2: ร
3: ื้อออกหมดเลยพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาคารที่ว่าถาวรมากขึ้น
2: เริ่มมาเห็นตอนที่เป็นอาคารถาวรสักตอนปีไหนได้คะ
3: ใหญ่จริงๆเนี่ย น่าจะประมาณปี2ปีนี้ครับ
4: แยกเป็น2ส่วนนะครับเพราะกฎหมายนี่มันจะออกมาเป็น2ตัวก็คือตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของพรบป่าไม้กับพรบควบคุมอาคารในส่วนของเราเองพรบควบคุมอาคารนี่ครับเราก็จะต้องดำเนินการในเรื่องของการติดคำสั่งฝั่งนี้เราติดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อระงับการก่อสร้างระงับการใช้แล้ว
2: ตรงจุดที่เรานั่งอยู่นี้รวมอยู่ด้วยไหม
4: รวมครับ
2: แสดงว่าตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามา
4: ถูกต้องเลยครับ
2: ทั้งหมดเลย
4: ใช่ครับตั้งแต่หลังกำแพงตั้งแต่พอหลุดเข้ามาจากถนนสาธารณะที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็ใช่เลยครับเนี่ยตรงเนี้ย
3: นี่เลย
4: ใช่หมดเลย
2: ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะวันน่ะ
3: จุดประมาณนี้นะ
2: ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้
4: เนี่ยเราอยู่ตรงนี้แหละ
2: อ๋อนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี
4: ้ต้องครับ
2: แล้วจุดที่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาที่ตรวจสอบพบเริ่มจากไหนมาไหน
3: เริ่มจาก
2: ตรงนี้ยาวมาเลยการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาสร้างสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายเปิดให้บริการมากว่า2ปีเมื่อถูกสั่งปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีลูกจ้างในสถานประกอบการหลายร้อยคนได้รับผลกระทบจนกลายเป็นภาพการออกมาร้องขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีรับว่าจะหาทางออกให้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและย้ำชัดค่ะว่าผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะจะต้องโทษตามกฎหมายอาญาส่วนผู้ประกอบการหากมั่นใจว่าเช่ามาอย่างสุดจริตจริงกระบวนการยุติธรรมย่อมเปิดกว้างให้พิสูจน์ค่ะ
5: ทางที่บายาผีสหาก็พยายามที่จะนำเกรียดเอกสารตรงส่วนนี้ว่าตัวเราเองอะได้พื้นที่มายังไงเราเป็นผู้เช่าโดยสุจริตนะคะ
6: คนก็รู้ดีอะตรงนี้มันไม่มีเอกสารติดต่อจะบอกว่าไม่รู้ถ้าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันต้องจริงใจต่อกันนะครับแต่ทุกคนเชื่อว่าไอ้คุยนะเนี่ยมันมาบอกให้พวกคุณไปเช่ามันเนี่ยคุณเชื่อว่ามันจะปกป้องคุ้มครองพวกคุณได้จริงๆมันใช่ไหมคุณเชื่อตรงนั้นมากกว่ามันก็อาจจะมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเคลียร์แล้วเคลียร์ตำรวจแล้วแต่จริงๆก็คือมันผิดตรงนี้นี่คือกระดุมเม็ดแรกถูกไหมผมเราต้องเริ่มจากตรงนี้
2: อนาคตของบางเทาแซนบ็อกซ์จะกลายเป็นต้นแบบแก้ปัญหารุกที่ดินทั่วภูเก็ตได้จริงหรือไม่ยังเป็นคำถามใหญ่ที่ต้องพิสูจน์เช่นเดียวกับการควานหาตัวละครลับเบื้องหลังการปล่อยเช่าที่ดินสาธารณะซึ่งแหล่งข่าวเชิงลึกชี้เป้าไปที่อดีตผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มรถรับจ้างที่มีคนมีสีหนุนหลังมากกว่าจะเป็นอดีตทหารตามกระแสข่าวเดิมรวมถึงปมปริศนาโฉนดปี2568ที่เจ้าของยังล่องหนทิ้งให้อาคารเถื่อนกว่า50หลังเชิญชะตากรรมลำพังเพราะความลึกลับของเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้อาจเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายที่ช่วยเผยความจริงทั้งหมดของการรุกหาดบางเทาค่ะเพลินพิชชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: มอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: คุณกำลังฟังM-Cod Radio 101.5

0: ช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะก่อนไปติดตามรับฟังข่าวกันนะคะคุณผู้ฟังไปกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะมีมหกรรมตรวจสุขภาพฉลองครบรอบ31ปีภายใต้แนวคิด Life Beyond Limit นะคะซึ่งการตรวจสุขภาพค่ะก็ต้องบอกว่าตรวจเจอเร็วรักษาโรคได้อันนี้น่าจะสำคัญมากกว่าการรักษาด้วยนะคะที่สำคัญจะมีโปรโมชั่นแล้วก็แพ็กเกจนะคะราคาดีที่สุดค่ะที่เรียกกันว่า Early Bird ก็คือตั้งแต่ช่วงของ11จนถึง15พฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจดีๆซื้อก่อนคุ้มกว่าอย่างแน่นอนนะคะเป็นโปรตรวจสุขภาพสุดคุ้มเริ่มต้นใน 1,900 บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาคมก็คือ5วันเท่านั้นที่จะเป็นแพ็กเกจที่ราคาดีที่สุดนะคะวันนี้ไปแนะ

ำกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะลุยเดี่ยวไปตรวจนะคะหรือว่าพาเพื่อนไปตรวจนะคะกับแพ็กเกจลุยเดี่ยวลุยเดี่ยวพรีเมียมแล้วก็2เกลือค่ะซึ่งเริ่มต้น 1,900 บาทเท่านั้นนะคะเป็นชุดตรวจสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่วัยทำงานทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์เพราะสุขภาพที่ดีก็คือพลังสำคัญในการที่จะใช้ชีวิตให้ไปได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองนะคะลุยเดี่ยวกับชุดตรวจ 1,900 บาทค่ะลุยเดี่ยวพรีเมียม 2,700 บาทก็จะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน30ปีนะคะหรือจะเป็นแพ็กเกจ2เกลือก็ 6,900 บาทนะคะตรวจได้2ท่านค่ะเหมาะสำหรับวัยทำงานหรือมีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะคะแพ็กนี้ก็คือตรวจนะคะวัดสัญญาณชีพตรวจวิเคราะห์ดัชนีมวลกายนะคะตรวจตาและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตรวจการทำงานของตับการทำงานของไตตรวจไขมันในเลือดตรวจปัสสาวะต่างๆนะคะก็จะมี3แพ็กเกจอย่างที่บอกค่ะลุยเดี่ยวลุยเดี่ยวพรีเมียมหรือว่า2เกลือนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยค่ะราคาพิเศษก็คือ11จนถึง15พฤษภาคมแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมนะคะช่องทางการจำหน่ายแพ็กเกจค่ะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะหน้าเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลยค่ะจะเป็น LINE ก็ได้นะคะat Bangkok Hospital ภูเก็ตนะคะหรือโทร1719ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือจะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะมีบูธมหกรรมสุขภาพชั้น1ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะก็อย่าลืมนะคะแพ็กเกจดีๆสำหรับการตรวจสุขภาพเนื่องในมหกรรมสุขภาพครบรอบ31ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะไปดูข่าวอื่นๆกันต่อค่ะดูข่าวเบาๆข่าวดีกันอีกแล้วนะคะเรื่องของธรรมชาติเวลาเจอข่าวแบบนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นรังที่2นอกฤดูกาลนะคะที่แม่เต่าเนี่ยก็ขึ้นมาวางไข่อีกแล้วนะคะที่จังหวัดพังงาค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์เลยทีเดียวนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะตรวจพบเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากค่ะที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูการบริเวณชายหาดของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินะคะจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตค่ะยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์เป็นรังที่2ของปีนี้ต่อเนื่องจากการพบรังแรกเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นรังนอกฤดูการนะคะไม่นับรวมกับในฤดูการที่เป็นช่วงของต้นปีนะคะซึ่งก็เนี่ยค่ะล่าสุดเมื่อวานสื่อนี่เลยนะคะที่พบไปซึ่งข้อมูลการตรวจวัดความกว้างของรอยพายก็รวม200เซนติเมตรช่วงอกเนี่ยกว้างสัก100เซนค่ะพบทั้งหมด110ฟองเป็นไข่ดีเนี่ย96ฟองไข่ลม14ฟองค่ะคุณผู้ฟังปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็ป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าไม่สมบูรณ์ไม่สงบนะคะไม่มีความพร้อมเนี่ยเต่าเขาก็จะไม่ขึ้นมาวางไข่นะคะโดยนางสาวพนัททะพรเกตสกุลนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะก็บอกว่าการพบแม่เต่ามะเฟืองก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ยืนยันว่าการรักษาป่าชายเลนแล้วก็ชายหาดเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าตำแหน่งรังที่เจอเนี่ยก็มีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนนะคะเจ้าหน้าที่เขาเลยมีการเคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดเนี่ยไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตเนี่ยจะสามารถกลับสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งทางอุทยานก็จัดทีมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อที่จะให้ท้องทะเลเนี่ยเป็นบ้านนะคะที่ปลอดภัยสำหรับเต่าทะเลด้วยนะคะก็น่ายินดีนะคะพบรังนอกฤดูกาลเนี่ย2รังละนะคะก็ลุ้นกันอีกประมาณสัก 50-55 วันนะไข่เขาก็จะแบบฟักเป็นตัวนะพอลูกเต่าออกมาตามธรรมชาติคือจะคลานแบบลงทะเลไปซึ่งถ้าเผื่อว่าพี่น้องประชาชนนะคะหากว่าพบเห็นตามแนวชายหาดเนี้ยค่ะมีเต่าขึ้นมาวางไข่เนี่ยคือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องไปดูคือถ้าจุด
ที่เจอเนี่ยมันปลอดภัยน้ำทะเลท่วมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติก็คือฟักปุ๊บก็ลงทะเลไปแต่ถ้าจุดที่มีน้ำท่วมถึงอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะเคลื่อนย้ายแบบรังเอาไปไว้จุดปลอดภัยแล้วก็มีการดูแลนะคะจนกว่าแบบน้องเต่าเนี่ยเขาก็จะฝักแล้วก็ลงทะเลไปปีนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาตินะคะก็ยินดีกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงนะเช้าชวนคุยสำหรับวันนี้ค่ะ

0: ช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาม
1: าถึงเบรกสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังเช้าชวนคุยค่ะดูในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยนะคะก็เติบโตเยอะเลยนะคะของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะตอนนี้จังหวัดเองก็มีนโยบายนะคะในเรื่องของการตรวจเข้มนะคะสำหรับโครงการต่างๆเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอดิศักดิ์คงสะอาดธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขาไปตรวจสอบโครงการอาคารชุดเดอะเบสที่เชิงทะเลนะอำเภอถลางค่ะก็ไปเพื่อที่จะติดตามความพร้อมของโครงการนะคะก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องจุดให้กับลูกค้าพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นอาคารพักอาศัยคอนกรีตนะคะสูง8ชั้น2อาคารก็มีอาคาร A แล้วก็อาคาร B รวม341ห้องจุดด้วยกันค่ะสำหรับห้องพักนะคะจุดขยะป้อมรักษาความปลอดภัยอาคารสระว่ายน้ำอาคารควบคุมระบบต่างๆก็ตรวจสอบแล้วก็คือดำเนินการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยซึ่งท่านรองผู้ว่าก็กล่าวนะคะบอกว่าปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ90%ค่ะโดยสำนักงานที่ดินได้เข้าตรวจสอบรายละเอียดต่างๆแล้วขณะที่นายทะเบียนอาคารชุดก็มีการประเมินความพร้อมในการจดทะเบียนอาคารชุดนะคะรวมถึงสำนักงานธนารักษ์เขาก็ไปดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการกำกับดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตใช้อาคารการแบ่งแยกห้องชุดการประเมินราคาทรัพย์สินไปจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะกับผู้ซื้อนักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าหากผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกในการตรวจสอบแล้วก็อนุญาตจากภาครัฐนะคะช่วยให้การโอนกรรมสิทธิ์ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาข้อพิพาทหรือฟ้องร้องในอนาคตแล้วก็สร้างมาตรฐานที่ดีให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็ไปตรวจสอบกันเนาะจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้องนะคะทางจังหวัดก็ถือว่าเป็นผู้ที่กำกับนะดูแลทีหนึ่งพันหน่วยงานต่างๆนะคะมาดูอีกเรื่องนึงปิดท้ายข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังก็มีดราม่าเกิดขึ้นในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีนะคะเมื่อมีผู้ที่ไปถ่ายเป็นพรีเวดดิ้งบริเวณหาดเกาะกวางตรงนั้นจะอยู่ตรงคลองม่วงนะคะก็เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปเปรียบเทียบปรับเนื่องจากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตในการไปถ่ายพรีเวดดิ้งในเขตอุทยานนะคะซึ่งผู้ที่เขาโพสต์เนี่ยค่ะก็บอกว่าโดนแล้วนะคะก็คือโพสต์ไปว่าไม่พูดไม่กล่าวไม่ตักเตือนถ่ายพรีเวดดิ้งริมทะเลมาไม่น้อยกว่า 6-7 ปีเจอแล้วค่ะวันนี้ปรับนะคะซึ่งก็อ้างด้วยนะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าอยู่ในดุลพินิจผมนะจะปรับกี่บาทก็ได้นะคะคนที่เขาโพสต์เนี่ยค่ะก็เลยฝากเพื่อนที่ทำงานนะคะที่ไปถ่ายแบบพรีเวดดิ้งต่างๆเนี่ยค่ะว่าถ้าไม่ขออนุญาตแบบเจ้าหน้าที่นะคะก็จะถูกดำเนินการแต่ว่าก็บอกว่าเอ้ยเราก็มีศักดิ์ศรีนะก็น่าจะพูดคุยกันแบบดีๆนะคะประมาณอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ปรากฏว่ากลายมาเป็นแบบดราม่าเหมือนกันนะซึ่งคนที่เขาไปถ่ายเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะคะว่าตรงจุดที่เป็นคลองม่วงตรงจุดนั้นนะคะว่าอยู่ในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่นะคะทีนี้ทางอุทยานเองเขาก็เมื่อวานเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะโดยบอกว่าทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการขออนุญาตถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในพื้นที่อุทยานค่ะตามที่ปรากฏในสื่อ ังคมออนไลน์กรณีที่มีการเผยแพร่เป็นคลิปข้อความวิดีโอนะคะที่บอกว่าโดนแล้วค่ะแจ้งเพื่อนร่วมงานทุกร้านงานคลองม่วงวันนี้ถ่ายพรีเวดดิ้งโดยไม่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ปรับ 5,000 หรือ 10,000 บาทนะคะทางอุทยานก็ชี้แจงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมประมาณสักช่วงเย็น 17:30 นาทีนะแสงกำลังสวยนะคะเจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานทับแขกตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็พบว่ามีการถ่ายพรีเวดดิ้งบริเวณหาดเกาะกวางซึ่งจุดดังกล่าวก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนราหมู่เกาะพีพีในเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยชี้แจงและแนะนำให้ผู้ดำเนินการถ่ายภาพให้มีการไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมอุทยานโดยเจ้าหน้าที่มิได้มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใดแต่เป็นการว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทางนี้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการตามระเบียบก็อาจจะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้ชี้แจงให้กลุ่มบุคคลที่เข้ามาดำเนินการถ่ายภาพรับทราบแล้วก็เข้าใจในขั้นตอนดังกล่าวนะคะก็ไม่ได้ปรับแต่อย่างใดก็คือไปชี้แจงนะคะทีเนี้ยก็จะมีข้อมูลว่าการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในพื้นที่อุทยานทำได้เนี่ยเป็น2กรณีนะคะคุณผู้ฟัง1ก็คือกรณีถ่ายภาพเป็นการส่วนตัวค่ะเช่นเจ้าสาวเจ้าบ่าวหรือกลุ่มเพื่อนรวมแล้วไม่เกิน5คนอยากจะไปถ่ายภาพเพื่อเก็บความทรงจำส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้นำภาพนั้นเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่มีการจัดฉากหรือกระทำที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ไอ้ขออนุญาตนะคะเข้าใช้พื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติก่อนที่จะเข้าถ่ายภาพทุกครั้งนะคะเพื่อเจ้าหน้าที่เขาจะได้ประสานหน่วยพิทักษ์ในพื้นที่ให้รับทราบแล้วก็จะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมในการถ่ายภาพนะคะกรณีการใช้โดรนนะคะเพื่อบันทึกภาพสำหรับส่วนตัวอันนี้ก็คือสามารถแจ้งขออนุญาตหัวหน้าอุทยานในพื้นที่แล้วก็จะบินเฉพาะบริเวณที่อุทยานแห่งชาติกำหนดเท่านั้นแล้วก็ต้องแสดงเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้บังคับด้วยนะคะคือผู้บังคับโดรน ก็ต้องเป็นโดรนที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าถ่ายส่วนตัวไม่ได้เอาไปเชิงพาณิชย์อันนี้สามารถขออนุญาตหัวหน้าอุทยานในการถ่ายได้นะคะส่วนถ้ากรณีที่เป็นถ่ายภาพเชิงพาณิชย์อย่างร้านเวดดิ้งหรือช่างภาพอิสระที่รับจ้างถ่ายนะคะถ้าจะเข้าไปถ่ายต้องทำยังไงบ้างค่ะก็คือต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการถ่ายทำเช่นกันนะคะก็ต้องขอไปที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เลยค่ะซึ่งก็ดูแลพื้นที่ภาคใต้อยู่นะคะแล้วก็ส่งเอกสารประกอบตามระเบียบผ่านอีเมลขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันทำการมีค่าธรรมเนียมการถ่ายทำ 1,000 บาทต่อวันนะคะซึ่งอันนี้เป็นกำหนดแนวทางก็สรุปมี2กรณีถ้าถ่ายแบบส่วนตัวเก็บไว้ดูเล่นนู่นนี่นั่นนะคะทั้งกล้องทั้งโดรนต่างๆนะคือถ่ายกันเองพูดง่ายๆอันนี้ขอในพื้นที่หัวหน้าอุทยานได้เลยแต่ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์ก็ต้องขอไปที่สำนักพื้นที่บริหารที่5ก็คือเหมือนกับเป็นระดับศูนย์ของภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีค่าธรรมเนียม1,000 บาทก็จะต้องมีขั้นตอนในการที่จะขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อชี้แจงมาจากทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนราหมู่เกาะพีพีนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องขออนุญาตอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเป็นคลิปที่ปรากฏเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ได้ปรับแต่อย่างใดก็มีการแบบตักเตือนกันไปนะคะเอาละค่ะยาวเลยนะคะหมดเวลาในเช้าชวนคุยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะชั่วโมงหน้าฟังเงินเพลงกันนะคะพักเรื่องของข่าวเดี๋ยวมาฟังเงินเพลงลูกทุ่งกันเหมือนเดิมอีก1ชั่วโมงค่ะ

0: MCOM News
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมายฟาสต์แทร็กของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
17: M-Cut Style by DJ Jam

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่สองนะคะหลังจากข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะชั่วโมงนี้ฟังเงินเพลงลูกทุ่งสบายสบายกันนะคะ1ชั่วโมง2เบรกเหมือนเดิมค่ะลูกทุ่ง M คอสตายแล้วก็เพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเงินเพลงลูกทุ่งก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนิดหนึ่งนะมีภารกิจลงพื้นที่ไปที่ตำบลราไวนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งเป็นเสียงเอาไว้แต่ว่ามีเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆก็แน่นอนนะคะได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มทั้ง1ชั่วโมงแน่นอนเลยนะคะอ่ะเอาละค่ะก็เจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่9โมงจนถึง10โมงอสมทภูเก็ต FM 101.5 พร้อมๆกันค่ะ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับชั่วโมงของการฟังเงินเพลงลูกทุ่งค่ะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายกันเหมือนเดิมนะคะที่ติดตามฟังกันแบบตลอดก็หลายพื้นที่เลยทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็อยู่กันหลายที่นะคะจังหวัดพังงาเนี่ยก็ขอเพลงกันเข้ามาบ่อยนะคะจังหวัดกระบี่ด้วยเช่นกันนะคะก็หลายๆพื้นที่อยากจะฟังเงินเพลงอะไรนะคะก็ว่ามาได้เลยนะคะแต่ว่าบางวันเนี่ยดีเจก็อาจจะมีแบบภารกิจนิดนึงนะคะก็แต่ส่วนมากถ้าไม่ได้ติดภารกิจที่ไหนก็จะแบบจัดสดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็จะมีบ้างนะก็อย่าเพิ่งว่ากันนะบอกว่าโทรมาแล้วอ้าวดีเจหายไปไหนอีกแล้วนะมีภารกิจการจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆมีมาฝากอย่างต่อเนื่องกันแน่นอนนะคะเอาล่ะว่าแล้วก็ไปฟังเงินเพลงกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกกันด้วยสักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะยังมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันต่อเนื่องยาวกันไปจนถึง10 โมงเช้าค่ะ

0: commercial break.
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คุณกำลังฟัง M-Code Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
6: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
7: ลับมาเจอกันในเบรกที่2กันเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังเพลงรักจากเพศัตว์นะคะ 9:35 นาทีจนถึง 10:00 นทุกวันเช่นกันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์กับดีเจแจงโรจนานะคะงานเพลงเพราะต่อเนื่องค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเพศัตว์นะคะทั้งแป้งทั้งสบู่เลยนะคะโดยเฉพาะแป้งเย็นเพศัตว์หลายคนก็ใช้ยิ่งอากาศร้อนๆก็คือต้องแป้งเย็นเท่านั้นนะถึงจะรอดถึงจะเอารอดถึงจะเอาอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องแป้งเย็นเภสัชนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชเนี่ยเขาไม่ได้เย็นสดชื่นอย่างเดียวแต่ว่ามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆมีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเลยคือชอบแบบกลิ่นไหนก็เลือกใช้กันได้นะคะแต่ว่าก็คือหอมกันแน่ๆนะคะทั้ง3กลิ่นเลยอาหารมาใช้กันได้นะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชค่ะ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์เลยค่ะสำหรับสาวๆอยากจะรู้ไหมอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังก็คือความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์เลยกลิ่นหอมเกินห้ามใจแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วก็แนะนำให้ลองใช้กันได้เลยทุกกลิ่นก็คือหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยค่ะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนนะผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆนะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีก 200% เลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจนะคะอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นค่ะหอมแบบยั่วๆกันทุกกลิ่นเลยนะคะทาให้ลองการชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสจะหอมแบบแนวเซ็กซี่นะคะส่งต่อเงินเพลงกันเลยค่ะ

0: เธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นอกจากแป้งเย็นเพศัตว์นะคะคุณผู้ฟังสบู่เพศัตว์ก็บอกเลยเขาหอมมากจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชอบอาบน้ำนานๆเพราะว่ามีความสุขที่จะได้ดูแลตัวเองยิ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าอาบแบบเพลินกันไปเลยนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์เขาหอมมากใครไม่เคยลองรีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนค่ะเขาหอมทั้งสองกลิ่นนะคะสีเขียวไรมิลจะหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะคุณผู้ฟังยิ่งอากาศร้อนๆวันบางวันก็คือร้อนแบบโอ้โหอบอ้าวมากจริงๆนะคะหลายคนก็อาบน้ำบ่อยนะในหนึ่งวันเนี่ยอาจจะกลัวว่าผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตว์บอกเลยอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เพราะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเพราะว่านอกจากหอมสดชื่นแล้วนะคะสบู่เพศัตว์เนี่ยเขายังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟัง

็ต้องยกให้เภสัชเขาจริงๆเรื่องของกลิ่นหอมเรียกว่าหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากแถมผิวก็ยังดูใสขึ้นด้วยค่ะสร้างตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากจะอยู่ไกลอันนี้ใช่เลยนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไรมิ้วมีความนวลๆละมุนละมุนนะคะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวเนาะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมใสๆเป็นแบบกลิ่นผลไม้นะคะอ่ะบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโนนอ่ะไม่เชื่อไปลองพิสูจน์กันได้เลยสำหรับสบู่เภสัชหอมจริงนะคะคุณผู้ฟังเนื้อดีจริงอันนี้ก็ใช้เหมือนกันแล้วก็ชอบในเรื่องของความหอมกับก็เรียกว่าผิวแบบดีนะคะผิวนุ่มด้วยอ่ะลองกันดูนะคะสำหรับสบู่เภสัชค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ิดซองเงินเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันนะคะในช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะคุณผู้ฟังย้ำกันเลยสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครก็ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะซึ่งมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจจริงๆนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเพศัตว์ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยรับรองได้เลยนะคะลองใช้กันได้เลยทั้ง3กลิ่นนะหอมเหมือนกันเลยทั้ง3กลิ่นนะคะชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมร่าหอมแบบลึกลับน่าค้นหาแต่ถ้าเป็นเขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ก็มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจค่ะคุณผู้ฟังอยากจะมีตัวหอมตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นก็ท้าให้ลองกันได้เลยนะคะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะส่วนตัวชอบสีเขียวสีเขียวหอมจริงๆสีอื่นก็หอมแต่ว่าแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังใช้แล้วกลิ่นไหนหอมนะคะบอกกันก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามกันได้เลยช่วงของเพลงรักจากเภสัชจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 9:35 จนถึง 10:00 นะคะเวลาดีๆมาเจอกันตรงนี้นะคะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชกันด้วยค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะคะหมดเวลาเดี๋ยวส่งงานเพลงปิดท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายนะคะพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่นะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News. ขณะนี้เวลา 10:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครง

0: การหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งนอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุในหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
5: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แล้วนะครับจริงๆมาตั้งแต่ช่วงเข้ารายการนั่นแหละนะครับแต่ว่านั่งอยู่หลังไมค์นิดนึงนะครับก็อ่ะบรรยากาศในช่วงการฟังเพลงนะครับช่วงสายๆกับผมดีเจชายนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับก็วันนี้ก็มาแบบว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี85แล้วกันนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการหวัดเสียงก็อ่ะเริ่มใกล้จะปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังมีบ้างนะครับที่ยังไม่เหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังประจำนะครับมาจากปราโมทปาทานนะครับที่รักนะครับแล้วก็รวมไปถึงดาเอนโดฟินนะครับอยากได้ยินว่ารักกันนะครับพี่เบิร์ดธงชัยจะได้ไม่ลืมกันนะครับแล้วก็ก่อนนั้นด้วยนะครับงานจากน้องโดมเดอะสตาร์นะครับคำอธิษฐานด้วยน้ำตานะครับ4เพลงเพราะต่อเนื่องนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของกล้องวงจรปิดนะครับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับก็เป็นกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตั้งเองได้นะครับไม่ต้องเรียกช่างหรือว่าไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้นะครับเชื่อมต่อมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi นะครับก็สามารถเปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะครับจะอยู่ที่ทำงานหรือว่าเดินตลาดหรือว่าไปเที่ยวก็เปิดดูได้นะครับความชัดระดับ 4K แล้วก็ซูมได้ถึง5เท่านะครับช่วงกลางคืนเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าจะมีกล้องมีไฟอินฟราเรดนะครับสามารถที่จะมองเห็นในที่มืดนะครับจับภาพได้นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับคนที่บ้านได้นะครับเหมือนเราวิดีโอคอลทางมือถือนี่แหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงการหมุนรอบนะครับซ้ายขวาได้ถึง355องศาขึ้นลง75องศานะครับแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมนะครับซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มนะครับเพียง 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทซื้อ1แถม1นะครับคุณผู้ฟังสนใจก็โทรเลยนะครับที่021143990021143990นะครับสินค้ามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ

0: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้นและตัวกล่อง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับงานจากลุลานี่คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงงานจากกัณพัฒน์นะครับระยะทำใจนะครับ2เพลงหยิบมาให้คุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดครับคุณผู้ฟังเครื่องดักยุงแล้วก็มแมลงนะครับอ่ะหน้าฝนนะครับเริ่มจะมียุงชุมแล้วนะครับรอบๆบ้านเรานะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่อาจจะมีต้นไม้นะครับรอบๆบ้านเยอะนะครับอันนี้ก็ยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับซึ่งยุงเนี่ยก็เป็นพาหะเรื่องของการเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ดีกว่านะครับถ้าเกิดสมมติว่ายุงกัดแล้วเราเป็นโรคเหล่านี้นะครับก็จะต้องเสียทั้งเงินค่ารักษานะครับเสียทั้งเรื่องของเวลาชีวิตมันก็จะมีอะไรให้ทำเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับปกป้องคนที่คุณรักนะครับด้วยสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจนะครับที่จะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านนะฮะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลินิกเท่านั้นนะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะฮะราคาปกติเครื่องละ1,990 บาทนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นนะฮะราคา690บาทนะครับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา

690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทนะฮะย้ำว่า990บาทเท่านั้นนะโทรมาได้นะครับที่026660008นะครับ026660008นะฮะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับก็ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

ันจากสองสาวนิวจิ๋วนะครับนี่คืออดใจรอนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกสโนวานะครับไกลแค่ไหนคือใกล้ใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นคือทุกครั้งครับช่วงเวลาของอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับวันนี้คราบฝังแน่นหลังยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องเขาเรียกว่าลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมแนะนำคุณผู้ฟังในส่วนของอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันนะครับแรงจริงด้วยพลังดันสูงถึง90บาร์นะครับฉีดได้แรงได้ไกลนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมด้วยนะครับไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะครับก็เครื่องเดียวจบนะครับแล้วก็พิเศษสุดคือมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองแล้วก็โหมดรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็โหมดที่เขาเรียกว่าเป็นโฟมนะครับสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำนะครับหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์แบบครบชุดนะครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับการกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมกับอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าเกิดโทรวันนี้เนี่ยรับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย3,870

บาทนะครับแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันนาน2ปีถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับก็รีบโทรเลยนะครับที่026660008นะครับ026660008นะครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะช่วยให้เรานะครับรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับฝากคุณผู้ฟัง

นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับได้เวลาส่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับก็ยังช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้นะครับที่076 234 098นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุกระเบิด C4 ยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคาร4โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในหมิงเฉินซานอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดท่านนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซานเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษาในหมิงเฉินซานไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้แจงในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้4แสนล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำจะทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60วันจนกว่าศาลจะตัดสินภายใน60วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
15: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับ11โมงเช้ากับอีก14นาทีโดยประมาณนะฮะงานจากแบมแบมแล้วก็อิงวรันทรนะครับก่อนหน้านั้นออฟโรดขับใจอยู่ได้นะครับ2เพลงให้คุณได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของเมกะสปอร์ตเมกะสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะครับอ่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังเจอปัญหาเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งเรื่องของขโมยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดเนี่ยอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับก็เสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเวลานะครับแถมค่าไฟก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเรานี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมนะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้นะครับกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกนะครับแดดออกนะครับก็ไม่มีหวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะครับตอนนี้รับเลยนะครับเป็นเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะครับเราแถมฟรีอีก1นะพร้อมกับโคมไฟLED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดแบบคละแบบ1อันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรเลยที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114399

0: ดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายท่ามกลางที่ท่ามกลางสายฝนเนี่ยครับเทลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้วันนี้ตกนานนะตกนานอยู่นะเท่าที่นั่งดูอยู่นะครับก็อ่ะบรรยากาศใกล้เที่ยงแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะต้องแพลนแล้วล่ะนะครับออกไปทานมื้อเที่ยงนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนใจสั่งไรเดอร์ไหมหรือว่าลุยฝนไปเลยนะครับยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของดินเน่านะครับวันนี้ใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อ่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับคุณผู้ฟังสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์หลักก็ช่วยฟื้นฟูดินเสียนะครับดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินเนี่ยให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซักพืชซักสัตว์นะครับธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง690บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยสั่งซื้อโทรด่วนเลยนะครับที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ

ังจากทิกเกอร์นะครับต้องโทษเธอนะครับต่อเนื่องมาจากการของปันนะครับรักให้เธอได้รู้นะครับสองเพลงในช่วงท้ายนะครับฝนซาหรือยังเอ่ยจะกลับบ้านนะครับเออเหอนะครับอาการก็ยังไม่หาย 100% นะครับเดี๋ยวเผชิญฝนอีกไหมเนี่ยว่ากันไปนะครับก็ช่วงเวลาที่จะต้องส่งคุณฟังไปทานมื้อเที่ยงกันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับบ่ายโมงอสมทเพื่อชุมชนกับดีเจแจงโรจนานะผมกลับมาพรุ่งนี้10 โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ส่งท้ายไปแล้วสวัสดีครับ

0: number 4. Dangerous women. Number 3.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: MCOT News. ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
3: นายกเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยประชาชนครม.วันนี้พิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านแม่ทัพภาคที่4รดน้ำศพและส่งทหารกล้า10เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิขอนแก่นหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทางการไทยเร่งช่วยนายโยธหลังหายเข้ากัมพูชาจนถูกจับสั่งห้ามคนไทยเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเด็ดขาดหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงยังอยู่ใน ICU หลังอดข้าว3วันชักเกร็งตำรวจเฝ้าระวังเข้มทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
4: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280 ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์15พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคีรีครับ
6: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280 ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าจิ้งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไข่คู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
5: ขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14 พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้ครับ
4: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า10เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่10เอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 500,000 บาทเงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย 30,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสอปต.ค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่าง10เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

0: รัฐมนตรีต่างประเทศนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
4: ติดตามข่าวกันต่อค่ะคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลทางเทคนิคนะคะต่อ USTR ระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการค้าของไทยค่ะหลังจากสหรัฐเปิดการสอบสวนมาตรา301ซึ่งไทยก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าการส่งคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาระดับเทคนิคณสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับนโยบายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการภาษีรวมถึงประเด็นมาตรฐานแรงงานนางสุภจีระบุนะคะว่าแม้ตัวเลขดุลการค้าปี2568ไทยจะยังคงได้ดุลสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไทยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันว่ากว่าร้อยละ30เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเองและอีกกว่าร้อยละ20เป็นการส่งออกของบริษัทคนไทยดังนั้นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรี ีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR

0: ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวครับล่าสุดตัวยังคงอยู่ใน ICU อยู่นะครับโดยโฆษกตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่าหมิงเฉินซันเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเฉลยตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่รถคว่ำทำให้พบปืนพกนำไปสู่การขยายผลค้นเจอคลังแสงซุกอยู่ภายในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทั้งนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิษกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชาและก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการเข้าออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลายสิบล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยและก็ได้สิทธิ์พำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์พำนักและก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนกล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบผู้สวนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าและประเด็นที่หมิงเฉินซันถูกขามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบการสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิทัลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
0: กรณีนายโยชซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชาเพื่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรานารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยชที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยชหายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยชถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรานารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์ยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีนอมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์กว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่นอมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนหรือว่าอาม่าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้อาม่าเป็นประชา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นโนมินีหรือว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตจากการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้ 100% ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
0: นายพฤทธิ์วัชรเสนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่าขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายและบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไรตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณและหากมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้วเช่นกรณีคนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนการรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจว่าการตั้งกระทู้ถามสดในวันที่14พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ข่าวนี้ผวากัน2จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีชาวบ้านถ่ายวัตถุปริศนาลอยอยู่ในคลอง6วาพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเทรานครนายกอาจจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงครับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณคลอง6วาด้านหลังรพสตเฉลิมพระเกียรติตำบลดอนฉิมเพลียอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิตติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาปากคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดยระดมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้นหนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระเข้ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคม อบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแง่นที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
1: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ักใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณนะครับจะมีข่าวจากทางภาคใต้นะครับทุกจังหวัดในภาคใต้นำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรเหมือนเดิมนะครับผมนันทวัฒน์พุทธคำเนิดพร้อมทั้งพี่โอนฤมลตันบินนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับอสมทชุมพรเป็นแม่ข่ายนะครับวันนี้มีหลายข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่หรือเปล่านะคะใช้รถใช้ถนนกันอยู่หรือไม่นะคะก็ส่งความห่วงใยไปทุกพื้นที่นะคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะวันนี้ข่าวจากพี่น้องสายใต้ก็เยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับข่าวจากหลายจังหวัดในภาคใต้ให้ได้ติดตามกันนะครับ
2: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวในพื้นที่อื่นๆของทางภาคใต้ก็มาเริ่มต้นกันในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่า เป็นสถานีแม่ข่ายก็คุยประเด็นข่าวสารในพื้นที่ชุมพรวันนี้ก็มีประเด็นข่าวนี้ที่อยากจะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันถ้าพูดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ในภาคใต้เคยมาเที่ยวชุมพรไหมนะคะแน่นอนว่าอาจจะเคยมาแล้วเคยไปสะพานชมกวางหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมน้องโอ๋มีคนโพสต์ภาพว่ากวางเนี่ยเป็นขี้เรือนหรือเปล่ากวางเป็นคือมันมีแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีคนเข้าไปถ่ายรูปแล้วเขาก็มีความสงสัยว่ากวางมันเป็นโรคหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีคนในพื้นที่ชุมพรน่ะจะรู้กันดีว่ากวางที่อยู่ที่สะพานชมกวางเนี่ยก็คือมันสายพันธุ์เดียวกัน
1: มันเริ่มชิดกันแล้ว
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปล่อยกวางสายพันธุ์อื่นๆมาบ้างนะคะในแต่ละปีแต่ละปีอ่ะนะแต่ก็คือหลังจากที่มีการแชร์ภาพกวางขนร่วงในโลกโซเชียลหลายๆคนก็วิตกกังวลว่ามันเกิดโรคระบาดหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คืออากาศมันร้อนไงใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากวางทุกตัวเนี่ยแข็งแรงไม่พบโรคติดต่อแต่อย่างใดนะคะโดยนายสัตวแพทย์พิชัยโพกระสังค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ก็เปิดเผยนะคะว่าร่องรอยขนร่วงที่พบเนี่ยเป็นเพียงการผลัดขนตามฤดูกาลรวมถึงบาดแผลเนี่ยอาจจะมีการต่อสู้กันเองของกวางตัวผู้ตามธรรมชาติซึ่งสามารถหายได้เองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการนำแร่ธาตุแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยไปไว้ในพื้นที่นะคะแล้วก็พร้อมดูแลสุขภาพกวางเนี่ยอย่างใกล้ชิดโดยนายจักรพงศ์มนตริวัฒน์นะคะรักษาการปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพรเนี่ยก็บอกว่าขนาดนี้เนี่ยหลายตัวเริ่มมีขนใหม่ขึ้นแล้วนะคะก็ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปเที่ยวนะคะแล้วก็ให้อาหารกวางกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็จุดเนี้ยถือว่ามันเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของชุมพรไงถ้ามาแล้วก็คือต้องไปดูสะพานไม้เคี่ยมแล้วก็สะพานชมกวางใช่ไหมคะ
1: เดินได้รอบเลยนะครับ อาจจะจอดรถที่บริเวณสะพานชมกวางก็ได้นะครับแล้วก็ข้ามคลองไปนะครับข้ามสะพานไปเนี่ยเพื่อไปชมกวางนะครับแล้วก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับผ่านสะพานชมกวางไปเรื่อยๆนะครับจะไปที่เขาสร้างใหม่นะครับตอนนี้ที่เป็นมันต่อไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์
2: ที่เคยมีประเด็นข่าว
1: ใช่เรื่องของขยะ
2: อาคารที่สร้างเสร็จแล้วมันมีขยะใช่ไหม
1: แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับไปถึงจะข้ามมีสะพานข้ามอีกนะครับข้ามไปที่เขาเรียกเกาะชมนกชมไม้นะครับในนั้นก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็เดินสะพานไม้เคี่ยมต่อนะครับแล้วก็มาที่โครงการเขาเรียกโครงการเลยนะฮะโครงการที่มีการทำร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานนะฮะตรงนั้นนะครับก็จะไปชมสวนหย่อมชมอะไรต่างๆนะครับชมเขาเรียกแปลงสาธิตต่างๆ
2: คือจริงๆคือศาสตร์พระราชา
1: ศาสตร์พระราชา
2: คือเริ่มอาจจะเริ่มต้นจากศาสตร์พระราชาก่อนแล้วก็เดินไปที่สะพานไม้เคี่ยมแล้วก็เดินต่อไปจนถึงสะพานชมกวาง
1: แล้วก็เดินวนได
2: ้เดินกลับมาอีก
1: ใช่ครับ
2: แต่อาจจะระยะทางไกลหน่อยใช่ไหม
1: ครับผมใช้เส้นทางนั้นในการออกกำลังกายตอนเย็นนะฮะก็เดินออกกำลังกายไปด้วยชวนลูกเดินอะไรเงี้ยนะครับก็รอบนั้นรอบนึงก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะฮะ
2: ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งออกกำลังกายเป็นแหล่งพักผ่อน
1: ใช่
2: ไหมคะก็คือครบแหละ นะคุณผู้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของชุมพรนะคะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญมาชุมพรแล้วถ้ามาไม่ถึงอีกจุดนึงตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถึงชุมพรนะ ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: นะก็ดังนั้นมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะคะนี่ก็คือเป็นประเด็นปัญหาประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรก็เอามารายงานให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะ
1: ก็มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่กังวลอยู่เวลาไปแล้วเห็นอยู่ประจำก็คือผู้ปกครองเนี่ยชอบพาเด็กๆไปนั่งบนกวางที่เป็นรูปปั้นนะพี่โ
2: อ
1: แล้วเวลาไปนั่งเนี่ยเด็กบางทีเขาก็ด้วยความซนนะครับไปหักเอาเขากวางรูปปั้นต่างๆเนี่ยเสียหายเป็นประจำนะครับเจ้าหน้าที่ต้องมาซ่อมอยู่บ่อยๆฉะนั้นก็ถ้าผู้ปกครองนะครับพาเด็กๆขึ้นไปนั่งถ่ายรูปบนกวางรูปปั้นกวางที่มีหลายสิบตัวเลยนะครับก็ให้เตือนด้วยนะครับว่าอย่าให้เด็กๆให้น้องๆเนี่ยไปหักเขากวางหรือไปโหนเขากวางนะครับเพราะว่าเป็นแค่รูปปั้นนะครับมันจะหักและเสียหายและคนอื่นไปก็จะไม่สวยงามอย่างเงี้ย
2: มันอันตรายกับตัวเองด้วย
1: อันตรายด้วยครับ
2: ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆในพื้นที่ชุมพรอีกใช่ไหมคะน้องโอ๋
1: ครับก็มีเรื่องของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1นะครับเรื่องของการงานออกแบบกรอบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟขนาด 1.435 เมตรนะครับจากฝั่งชุมพรถึงท่าเทียบเรือแหลมเรี่ยวชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองนั่นเองนะครับแล้วก็จากชายฝั่งระนองถึงท่าเทียบเรืออ่าวอ่างนะครับภายใต้การออกแบบกรอบรายละเอียดของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับในวันพุธที่20พฤษภาคมเวลา 13:30 นถึง 17:00 นณห้องราชวดีชั้น3Heritage Grand Convention ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่22พฤษภาคมเวลา 8:30 นถึง 12:00 นห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมอวยชัยแกรนด์ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับใครที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับโดยการส่งไปรษณีย์ไปที่บริษัท United

0: ไปสักหลายครั้งแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยกำลังจะกลับมามีคนโอ้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีทั้งข้อดีข้อเสียที่โอ้โหมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะ
1: แต่รอบนี้เนี่ยคือเรื่องของรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่เรื่องของรถไฟที่จะมีการทำรถทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะครับฉะนั้นใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยนะครับลองทะเบียนร่วมไปประชุมล่วงหน้าได้นะคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการศึกษาพื้นที่ของโครงการนะคะที่ครอบคลุมค่ะในอำเภอหลังสวนก็คือตำบลบางน้ำจืดตำบลนาขาตำบลวังตะกอตำบลหาดยายส่วนอำเภอพะโต๊ะนะคะพื้นที่การศึกษาของโครงการก็จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลปังหวานตำบลพระรักตำบลพะโต๊ะตำบลปากทรงนะคะส่วนอำเภอเมืองระนองค่ะก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลราชกรูดนะคะ2จังหวัด3อำเภอ9ตำบลนะคะที่เป็นแนวเส้นทางโครงการการสร้างรถไฟนะคะขนาด 1,435 เมตรนะคะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่เรียกได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือนะคะติดตามกันต่อไปเดี๋ยวประเด็นนี้นะคะถ้าทางระนองมีข้อมูลก็อาจจะแจ้งให้เราได้รับทราบก่อนทางหลังสวนชุมพรเนี่ยนะคะพี่โอน้องโอไปร่วมประชุมรับฟังข้อมูลละเอียดเนี่ยก็จะได้เก็บประเด็นมาเล่ามาคุยกันอย่างแน่นอนนะคะ
1: ครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งเนาะน้องโอ๋นะเพราะว่าช่วงหน้าดีเจสายใต้ค่ะกับประเด็นข่าวต่างๆในพื้นที่รอกันอยู่อีกหลากหลายข่าวเลยนะคะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไม่ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: ใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ครับกลับมาต่อในช่วงที่2นะครับปักใต้บ้านเราจากดีเจสายใต้นะครับวันนี้ผมเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนนะครับพี่โอครับ
3: ค่ะนะก็มีข่าวใช่ไหมของสุราษฎร์รถพุ่มพวงรู้จักไหมโอ้
2: พุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหม
3: ค่ะรถพุ่มพวงเป็นยังไงอ่ะเชิญเลยค่ะ
2: ก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับมีการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับเป็นยังไงนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ11พฤษภาคมเนี่ยนะครับที่ห้องประชุมนางยวนสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายจุมพศวันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายจักรกฤตฝั่งชลจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการปกครองและกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ตั้ง19อำเภอนะครับที่มีรถให้บริการรวมจำนวนทั้งสิ้น293คันนะครับทั้งนี้คณะกรรมการเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าจำเป็นไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยมีกำหนดเริ่มดำเนินโครงการทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันนะครับรถพุ่มพวงก็คือรถกับข้าวนะครับพี่โอครับ
3: ใช่ค่ะพี่โอจำได้เลยนะตอนสมัยเรียนอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องรอรถพุ่มพวงรถกับข้าวเนี่ยผ่านหน้าหอเราก็จะได้เลือกเมนูอาหารหลากหลายมาก
2: เหมือนห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที
3: ่ใช่ค่ะ

0: แล้วก็จริงๆโครงการนี้มีทั่วทั้งประเทศ
1: ทั่วประเทศครับ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวในสุราษฎร์ธานีที่เขาดำเนินการก็นำมารายงานกันนะคะทุกๆจังหวัดเนี่ยก็จะมีโครงการในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดีเนาะบางทีบ้านอยู่ไกลๆน้องโอ๋รถพุ่มพวงยังเข้าไปถึงสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นแต่รถยนต์แต่เดี๋ยวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์
1: ก็มี
0: ใช่ไหมคะพัฒนากันไปก็ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันไป
1: เอกลักษณ์ของรถพุ่มพวงถ้ามาถึงใกล้ๆก็จะมีเพลงดังออกมา
0: พอพูดถึงรถพุ่มพวงแล้วมีแฟนรายการของอสมทชุมพรเรานะคะซึ่งอยู่ที่หลังสวนพี่ตุ้มโภชนาก็เป็นรถพุ่มพวงนี่แหละเขาใช้ชื่อตุ้มโภชน
1: า
0: บางทีเขาจะเปิดวิทยุอสมทชุมพรเนี่ยนะคะดังไปทั้งซอยเลยชาช่วงเช้าๆนะใครที่ได้ติดตามฟังเนี่ยทำไมมีรถพุ่มพวงแล้วก็คือไม่ได้มีแต่เสียงเพลงอย่างเดียวมีเสียงคนพู
1: ดด้วย
0: เสียงดีเจด้วยนั่นแหละนะคะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
1: เครือข่ายเรานี่เอง
0: นะขอบคุณมากๆเลยไม่รู้พี่ตุ้มโภชนาฟังกันอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนก็จะโทรขอเพลงพี่โอบ่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆไปละบางวันก็อาจจะออกตลาดบ้างบางวันอาจจะไม่ได้ออกนะคะก็คิดถึงนะคะก็ฝากเสียงนี้ไปทักทายกันนะคะไปดูข่าวที่นครศรีธรรมราชอีกข่าวนึงนะก็เป็นการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะคะประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเพื่อก้าวสู่การพิจารณาในระดับประเทศต่อไปนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะ11พฤษภาคมใช่ไหมคะก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะดีเด่นนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ก็มีคณะกรรมการร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีนโยบายที่จะคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่องจากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนารากฐานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมทั้งมีนวัตกรรมแล้วก็กิจกรรมที่โดดเด่นสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะก็การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆก็จะมีการพิจารณาค่ะมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2569จำนวน12ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโรงเรียนด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้านน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชนนะคะก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมคัดเลือกเนี่ย2แห่งนะคะคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็มีมติให้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาตัดสินในระดับประเทศคือองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำนะคะในด้านการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็มีเทศบาลตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลนะคะในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะก็นี่ก็เป็นข่าวจากดีเจดิวนะคะนครศรีธรรมราชที่ส่งข่าวมาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะครับรายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คนะครับเรื่องของจังหวัดสงขลามีการประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุทกภัยยกระดับระบบเตือนภัยแผนอพยพรับมือฤดูฝนอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับก็รายงานกันเข้ามาจากทางดีเจแจ็คครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุทกภัยยกระดับระบบเตือนภัยแผนอพยพรับมือฤดูฝนอย่างเป็นระบบที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการแถลงข่าวด้านการบริหารจัดการอุทกภัยจังหวัดสงขลาโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้นำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และ Flood Model ของศูนย์วิจัยภัยพิบัติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโครงการชลประทานสงขลา

0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนโปรแกรม tomorrow.io เพื่อคาดการปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆสำหรับใช้การวางแผนบริหารจัดการน้ำรวมถึงแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือรายชั่วโมงพร้อมใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องแนวทางการของบประมาณเพื่อซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยระลอกแรกตลอดจนการบริหารจัดการประตูระบายน้ำโดยจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประสานกรมทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเน้นย้ำเรื่องกฎเกณฑ์การเตือนภัยในระดับสีต่างๆเช่นสีเหลืองสีส้มและสีแดงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสามารถเตรียมพร้อมอพยพได้อย่างทันท่วงทีแม้ภาพรวมการคาดการฝนอาจมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำได้นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการจัดทำแผนอพยพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเมื่อเกิดสถานการณ์ประชาชนต้องทราบจุดอพยพเส้นทางและยานพาหนะที่จะเข้ารับรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์และเสบียงที่จำเป็นเช่นแก๊สและแบตเตอรี่สำรองโดยคำนึงถึงการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับหนึ่งควบคู่กันไปกับการสื่อสารสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความตื่นตระหนกและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมได้มีการกำชับให้จัดเตรียมจุดอพยพดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและจัดทำแผนอพยพพร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้รายงานความพร้อมการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติหรือ CMAX 26โดยนำบทเรียนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยหาดใหญ่มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการวางแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งกำหนดจัดฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัดในวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุครอบคลุมตั้งแต่ระดับจังหวัดชุมชนไปจนถึงระดับครัวเรือนรวมถึงนำวิทยุสื่อสารเครื่องแดงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอพยพด้านติดตามสถานการณ์และด้านสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและสถานศึกษาพร้อมกำหนดให้มณฑลทหารบกที่42หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อีกทั้งมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในบางพื้นที่อย่างใกล้ชิดลักษณ์เจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
2: จับก็ผ่านไปนะครับสำหรับข่าวจากทางจังหวัดสงขลาโดยคุณลักษณ์เจริญชีพนะครับพี่โอครับ
3: ค่ะนะคะก็ยังคงมีประเด็นข่าวที่ต้องรายงานต่อเนื่องจากเมื่อวานใช่ไหมน้องโอ
2: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้นำเสนอกันไปเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านนายกเนี่ยท่านลงพื้นที่จังหวัดระนองใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปตรวจสอบสินค้าในโกดังโกดังสินค้าในอำเภอเมืองระนองใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความคืบหน้ามาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะที่ เขาก็มีการเข้าไปนะโกดังสินค้าภายในซอยระนองพัฒนา 2/5 ในพื้นที่ของอำเภอเมืองระนองนะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในโกดังสินค้านะคะภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองก่อนที่จะมีการขยายผลเข้าตรวจสอบโกดังดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในจังหวัดระนองก็มีการบูรณาการกันหลายฝ่ายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองหน่วยทหาร125,002นายอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กองอาสาดินแดง ดินแดนรักษาดินแดนนะคะหรืออสด่านศุลกากรระนองแล้วก็สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองก็ร่วมกันตรวจสอบสินค้านะคะการดำเนินกิจการเกี่ยวรวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติเลยซึ่งท่านผู้ว่าจังหวัดระนองเองเนี่ยก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบนะคะให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคในพื้นที่ด้วยนะคะกำชับหน่วยงานต้องเร่งตรวจสอบขยายผลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้ทราบนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความชัดเจนในทุกประเด็นตามข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะนายแพทย์นรเทพอัศวะพัชระนะคะก็บอกว่าการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเนี่ยเบื้องต้นนะคะพบว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมาย2ประเด็นหลักก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติยาแล้วก็พระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะคะโดยในส่วนของพระราชบัญญัติยาก็พบรายการยาที่เข้าข่ายความผิดประมาณ5รายการเนี่ยโอ้มีวิตามิน B6ชนิดฉีดยารักษาเชื้อราชนิดครีมทายาปฏิชีวนะอม็อกซีซิลินนะคะแล้วก็ยาโคไตม็อกซาโซซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยานะคะมาตรา12เนื่องจากว่ามีการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะรวมทั้งไม่มีเลขสารระบบอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองอันนี้มีโทษนะคะจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะไม่รู้ว่าเขาตรวจเจอเจ้าของยังเนี่ย ใช่ไหมคะเออส่วนเครื่องสำอางนี่มันก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางกรณีที่ไม่มีการขออนุญาตนำเข้าหรือไม่ได้จดแจ้งเลขทะเบียนอย.ตามจำนวน2รายการก็มียาย้อมผม ยาสีฟันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการยึดอายัดสินค้าแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะ
2: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับนี่คือข่าวเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางนายกอนุทินเนี่ยนะครับได้เปิดทำเนียบพบกำนันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะครับอันนี้เมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศโดยเน้นย้ำบทบาทการเป็นที่พึ่งของประชาชนและด่านหน้าในการแก้ไขปัญหาพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญด้านหลักการทำงานนะครับต้องโปร่งใสและเป็นธรรมยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะครับด้านความมั่นคงสั่งยึดหลักกาดไม่ตกนะครับปราบปรามยาเสพติดและเฝ้าระวังอาชญากรรมไซเบอร์รวมไปถึงการค้ามนุษย์ด้วยนะครับมีการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเร่งกระจายสิทธิประโยชน์จากรัฐให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับมีการเตรียมจัดประชุมร่วมระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจภายใน2สัปดาห์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพช่วงท้ายเนี่ยท่านนายกยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของรัฐบาลอีกด้วยนะครับ
3: ค่ะนะก็เป็นประเด็นข่าวในระดับประเทศเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคุณผู้ฟังก็ในส่วนของรายการปากใต้บ้านเรานะคะจะเจอกันได้ข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้นะคะท่านฟังกันอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็อาจจะมีประเด็นข่าวสารในพื้นที่เนี่ยท่านก็แจ้งให้กับดีเจนะคะในจังหวัดที่ท่านติดตามรับฟังกันได้แล้วก็เนี่ยมีแฟนๆรายการของเรานะคะที่ฟังแล้วก็ติดตามกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะเป็นประจำเลยน้องต้นน้ำไปทุกคลื่นเลยนะคะชื่นชมมากๆเลยนะคะคุณทัศยานี่ก็น่าจะอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ส่งข้อความมาทักทายกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ติดตามค่ะอสมทภาคใต้ของเรานะคะฟังกันได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะหนูนะ
2: ครับมีอสมทให้เราได้ฟังตลอดเลยนะครับ
3: ค่ะนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังภาคใต้บ้านเราพรุ่งนี้วันสำคัญนะ
2: ครับ
3: วันพืช
2: ว
3: ัน
2: พ
3: ื
2: ชมงคล
3: ค
2: ่ะ
3: แต่ว่ายังไงก็กลับมาเจอกับพวกเรากันได้เหมือนเดิมวันนี้โอ๋นฤมลตันบินค่ะ
2: ครับผมโอ๋นันทวัฒน์ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07623409888คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network

0: Network MCOM News ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสุชาติย้ำรัฐบาลศึกษาทุกมิติก่อนเดินหน้าแลนด์บริดจ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วยสนธิยาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB หรือ DSI รับผิดชอบนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแขงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าในหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่า

0: องฟรีสิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
8: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

กลับมาเจอกันชั่วโมงบ่ายนะคะ13นาฬิกากับอีก10นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องมาจากสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ปักใต้บ้านเรานะคะ1ชั่วโมงตรงนี้ก็ยังคงเป็นชั่วโมงข่าวสารก็มาพร้อมกับงานเพลงเพราะๆนะคะประจำช่วงบ่ายกันด้วยนะคะจันทร์อังคารพุธก็เจอกับดีเจแจงนะคะคุณผู้ฟังส่วนพฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของดีเจชายค่ะที่จะเก็บรวบรวมประเด็นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะมาฝากกันค่ะวันนี้เจอกันบ่ายของวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะมาพร้อมกับฝนหลายพื้นที่เลยนะคะเมื่อเช้าก็ออกไปข้างนอกมานะคะไปที่เทศบาลตำบลราไวนะคุณผู้ฟังก็ดูเรื่องของการจัดการขยะนะวันพรุ่งนี้แจ้งคุณผู้ฟังกันนิดหนึ่งนะคะทุกวันพุธค่ะเราก็จะมีช่วงใหม่นะคะก็คืออสมทเพื่อชุมชนเป็นช่วงของ Mcot Green Market นั่นเองค่ะก็จะไปดูพาไปดูกิจกรรมกรีนนะคะทั้งของหน่วยงานของบุคคลนะคะของเขาเรียกแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะคะก็หลากหลายกิจกรรมที่ดำเนินการนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้ก็เป็นเทรนเลยนะคะโลก็มุ่งไปเทรนเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยละค่ะก็หลายๆพื้นที่หลายๆหน่วยงานนะคะหลายๆวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยก็ขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวช่วงของอสมทเพื่อชุมชนทุกวันพุธก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะเริ่มตั้งแต่วันแบบพรุ่งนี้นะคะ EP แรกนะเมื่อเช้าก็ไปดูเรื่องของการจัดการขยะที่เป็นลูกมะพร้าวค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคือภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกใช่ไหมเราก็มีนักท่องเที่ยวมาแต่ละปีไม่น้อยกว่า10ล้านนะ12 13ปีแล้วก็14มั้ง14ล้านคนแล้วก็แน่นอนนะคะปัญหาอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของขยะแล้วถ้าเราดูย่อยไปอีกในเรื่องของขยะเนี่ยขยะจากลูกมะพร้าวเนี่ยนะคะที่แบบนักท่องเที่ยวมานะเมืองไทยเขาก็จะชอบแบบไปดื่มมะพร้าวกันอะไรเงี้ยค่ะพอดื่มแล้วเราเอาไปทิ้งที่ไหนกันส่วนมากเราก็จะทิ้งตามปกติใช่ไหมก็ปรากฏว่าโอ้โหมันก็กลายเป็นปัญหาจากขยะที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ยเยอะเหมือนกันที่เทศบาลตำบลราไวเขามีการแบบจัดการเปลี่ยนขยะที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะให้มาเป็นแบบเป็นขุยเป็นปุ๋ยเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนซึ่งน่าสนใจมากนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สามารถจะช่วยจัดการในเรื่องของขยะต้นทางเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามกันได้เลยก็ได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์กับนายกเทมไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวซึ่งน่าจะเป็นท้องถิ่นแรกๆนะที่เริ่มคือมีทั้งธนาคารขยะนะแล้วก็จากลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยมีขยะที่เกิดจากลูกมะพร้าวเนี่ยวันนึงเป็นหมื่นลูกเฉพาะที่ไปดูเมื่อสักครู่แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปเก็บเขาเรียกไปเก็บมาจากตามหาดต่างๆเนี่ยโอ้โหแต่ละวันนี่คือเป็นแบบเป็นตันสองตันนะแล้วจะเรียกว่าอะไรคือมันเยอะมากจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะติดตามกันก็แจ้งคุณผู้ฟังกันเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวทุกวันพุธเราก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะหรือจะเป็นชุมชนที่ยั่งยืนการผลิตนะสินค้า

ในพื้นถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมารวบรวมเอาไว้ในช่วงของ MCOT Green Market นั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะก็มีประเด็นข่าวสารต่อเนื่องกันนะเรื่องของบางเทาวันนี้ก็ทราบว่าเมื่อช่วง10โมงสายๆก็จะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมคะลงพื้นที่ไปที่หาดฟรีดอมนะหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านนายกก็หลายคนก็บอกว่าท่านเบี้ยวนะท่านเบี้ยวไม่ได้ลงหาดฟรีดอมแต่ว่าท่านก็มีภารกิจนะคะวันนั้นพอบางเทาเสร็จเนี่ยท่านก็บินด่วนไปที่ระนองนะคะเพื่อที่จะไปดูเรื่องของสินค้าแบบหนีภาษีต่างๆแต่วันนี้ก็จะมีผู้แทนของกระทรวงทรัพย์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ลงในพื้นที่นะคะเมื่อเช้าก็มีน้องจี้ของเราก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็แววๆว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านนายกจะมาอีกรอบนึงรู้สึกจะไปพังงานด้วยที่มีปัญหาเรื่องของนอมินีโอ้ตอนนี้ก็เรียกว่าเขาจะว่าดำเนินการนะในหลายๆเรื่องค่ะก็ข่าวมาว่าท่านนายกอนุทินนะก็จะมาภูเก็ตอีกรอบนึงในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะว่าจะอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็เนี่ยค่ะมีประเด็นให้ต้องแบบติดตามกันต่อนะส่วนเบรกที่2วันนี้ทุกวันอังคารก็จะเป็นช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเรื่องของภัยไซเบอร์มิจฉาชีพต่างๆนะคะ Call Center ก็ยังคงอยู่กับเราในทุกๆวันนะคะเผลอไม่ได้ค่ะเผลอปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวิธีในการที่จะรับมือกันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center นะคะหรือมิจฉาชีพออนไลน์ทุกวันอังคารเราก็จะมีข้อมูลดีๆจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยนะช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังยาวไปเลยจนถึงบ่าย2โมงค่ะพักฟังงานเพลงพร้อมๆกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: ส่งเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะอากาศก็เย็นๆเนาะข้างนอกก็เริ่มเย็นใช่ไหมคะฝนก็เริ่มมานะคาดกันว่ากลางเดือนแถว15-16เนี่ยค่ะกรมอุตุเขาน่าจะประกาศประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนกันอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าเริ่มจะมีอิทธิพลจากลมทิศตะวันตกเฉียงใต้นะที่จะเข้ามาแทนแบบว่าตะวันออกเฉียงเหนือก็เข้าสู่แบบหน้ามรสุมเต็มตัวเปิดเทอมพอดีนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็เตรียมรับมือกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนกันด้วยกันละกันนะคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นะคะหรือว่าทช10เนี่ยเขาลงไปตรวจสอบนะคะกรณีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยคือไปลักลอบยิงปลาค่ะคุณผู้ฟังเป็นปลานกแก้วนะบริเวณหาดกะตะนะคะแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์แบบข้อกฎหมายนะเพิ่มมาตรการเรื่องของการเฝ้าระวังกันด้วยเมื่อวานสื่อวันที่10สักช่วงเย็นๆค่ะทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นำชุดปฏิบัติการบูรณาการลงพื้นที่ไปแถวหาดกะตะตำบลกระโดนอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะก็ตรวจสอบกรณีที่สื่อโซเชียลนะได้โพสต์นะคะข้อความเป็นกลุ่มต่างชาติคล้ายกับเป็นนักท่องเที่ยวจีนคือไปลงดำน้ำยิงปลานกแก้วนะคะซึ่งปลานกแก้วเนี่ยเป็นปลาที่ขึ้นบัญชีปลาสวยงามห้ามจับแล้วก็ห้ามครอบครองนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ลงดำน้ำตอนกลางคืนแล้วก็มีอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลานะยิงเสร็จก็ว่ายเอาปลาเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ยังจับปลาดาวนะคะหลายตัวมาถือเล่นอีกด้วยนะคะแล้วฝรั่งแถวนั้นเดินผ่านก็ถ่ายรูปเล่นกันอีกเหตุเนี่ยบอกว่าเกิดที่หาดกะตะตรงหัวแหลมนะคะตรงจุดโบสเฮานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปดูนะคะรวมกับทางตำรวจเนี่ยป่าไม้ด้วยเทศบาลตำบลกระรนนะคะเข้าไปตรวจสอบบริเวณตรงทิศใต้ของหาดกะตะนะคะแถวร้านภูเก็ตสกายบาร์ตรงจุดนั้นนะคะจุดที่เป็นภาพในคลิปนี่แหละค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสอบถามเจ้าของร้านนะคะก็ทราบมาเมื่อสักวันที่9พฤษภาคมสักช่วง20:00 น.เขาบอกว่าเขาก็เห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวจีนไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนคือเข้ามาดำน้ำยิงปลาบริเวณพื้นที่ชายหาดมันจะเป็นตรงนั้นมันจะเป็นแนวโขดหินบริเวณชายหาดตรงหน้าร้านนี่แหละค่ะแล้วก็มีการนำปลานกแก้วเนี่ยขึ้นมาบริเวณหาดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาดูแล้วก็ขอถ่ายภาพตามที่เป็นข่าวแล้วก็ปรากฏไปในโซเชียลนะคะซึ่งตนก็บอกว่าได้ห้ามแล้วนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็คือไม่ฟังนะคะจึงขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยากจะให้คือนำป้ายเนี่ยประชาสัมพันธ์มาติดเอาไว้ด้วยตรงหาดแล้วก็อยากจะให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบพื้นที่บ่อยๆเนื่องจากว่าตรงจุดนั้นน่ะมันจะเหมือนเป็นปลายสุดนะคะปลายสุดของอ่าวกะตะเนี่ยค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลกระรนเดี๋ยวเขาก็จะมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดเอาไว้บริเวณหน้าหาดแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่ของเทศกิจเนี่ยค่ะคือแวะมาแบบบ่อยๆนะคะส่วนสถานีตำรวจภูธรกระรนก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจมาดูแลในพื้นที่ด้วยแล้วก็จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ถึงโทษแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับปลานกแก้วให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทราบนะคะว่าการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วเนี่ยซึ่งอยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่แล้วก็มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตลำดับที่77นะคะปลานกแก้วเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะก็คือห้ามนะห้ามจับห้ามครอบครองต่างๆด้วยนะคะก็จะมีโทษเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคือเนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์นะแต่ว่าจะประชาสัมพันธ์กันยังไงนะบางทีนักท่องเที่ยวก็เนี่ยแหละค่ะชอบทำอะไรที่คิดว่าทำได้นะคะอยู่ในพื้นที่นะของจังหวัดภูเก็ตบ้านเราแต่ก็ต้องเนี่ยค่ะช่วยกันหนึ่งก็อาจจะมีป้ายอ่ะป้ายนะทำอะไรได้ไม่ทำอะไรบ้างก็อาจจะต้องมีป้ายสักหน่อยนะคะมีไปตรวจนะคะหรือการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางไหนที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ได้นะคะคือบางทีก็จะคิดว่าทำได้ทำได้ทำนู่นได้ทำนี่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ผิดนะกฎหมายในหลายๆเรื่องแล้วก็สัตว์บางอย่างเนี่ยก็เป็นก็เรียกอยู่ในบัญชีแบบคุ้มครองหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องช่วยกันนะเพื่อที่จะดูแลแบบทรัพยากรในพื้นที่

บ้านเราด้วยนะคะ 13 นาฬิกากับอีก30นาทีนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกันด้วยเดี๋ยวเบรกหน้านะคะกลับมาเป็นช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์สำหรับวันนี้ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้น
2: จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Green Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิ

0: อมท.เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมท.ภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก40นาทีนะคะเบรกที่2ค่ะของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงบ่ายแบบนี้นะส่งเงินเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะอยู่บนท้องถนนก็ระมัดระวังนะคะฝนตกๆบางจุดก็เริ่มแบบน้ำรอการระบายอันนี้บางจุดนะคะแต่ว่าตรงอสมทตอนนี้แล้งไปแล้วนะคะตรงถนนแม่หลวนค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าที่ออกไปแล้วก็ขากลับก็ฝนตกเหมือนกันแล้วก็มีอุบัติเหตุนะผ่านก็เขาว่าทำไมรถแบบติดอะไรเงี้ยค่ะก็อ๋อข้างหน้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถยนต์ก็เฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าคือรถมันเขาเรียกอะไรต่างคนก็บางทีก็ต่างจะแบบรีบกันด้วยนะถนนบางช่วงก็แคบแล้วยิ่งฝนตกๆอะค่ะบางทีทัศนวิสัยก็จะมองแบบเห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังยังไงระมัดระวังกันด้วยกันละกันค่ะมาถึงช่วงของเอ็มคอร์ดเตือนภัยไซเบอร์กันนะคะทุกวันอังคารก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพื่อเป็นการช่วยกันแบบว่าเตือนค่ะให้เราเนี่ยไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะคะของมิจฉาชีพค่ะซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยก็ยังคงทำงานกันอย่างแบบเข้มแข็งนะคะมุกใหม่บ้างมุกเดิมบ้างนะคะก็เอามาใช้กันเหมือนเดิมบางคนก็อาจจะเผลอไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็อ่านข่าวไปนี่มีการปลอมไลน์ของผู้ว่าหลายจังหวัดเลยมีนครมีสุราษฎร์มีภูเก็ตนะท่านผู้ว่าก็ออกมาแจ้งเตือนถ้ามีไลน์ผมไปถึงใครนั่นคือมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ทางศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยสมทเรานะคะก็จะมีวิธีการเช็คไลน์นะคะอันไหนจะเป็นแบบไลน์ปลอมไลน์จริงอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆไลน์ปลอมอ่ะก็คือปลอมคนจริงไงรูปก็รูปจริงอ่ะอย่างปลอมท่านผู้ว่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรูปท่านผู้ว่าเลยมีไลน์ส่งมามีรูปท่านผู้ว่านะคะมีข้อความที่เหมือนกับเสมือนจริงบางทีก็เชื่อยากนะคะแต่ถ้าเจอแบบเนี้ยอาจจะต้องแบบรีเช็คนะคะอาจจะเป็นไลน์มาอ่ะที่ปลอมกันบ่อยอ่ะมีปลอมไลน์นะคะมีปลอมแบบMessenger ใช่มั้ยคะ Inbox อย่างเงี้ยคือส่งมาจากคนรู้จักเราเนี่ยแหละเพื่อนเราครอบครัวเรามีปัญหาเดือดร้อนขอหยิบยืมเงินก่อนอ่ะนู่นนี่นั่นต่างๆก็จะมีสารพัดวิธีนะคะอันนี้จริงๆมันก็จะเป็นมุกตั้งแต่เดิมๆแต่มันก็จะกลับมาแบบระบาดกันอีกเป็นช่วงๆอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าเราจะมีวิธีแบบป้องกันได้ยังไงกันบ้างนะคะในช่วงของ M ขอเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
2: รู้เท่าทันภัยหลากหลายใกล้ตัวแก๊ง call center สแกมเมอร์หลอกให้รักกลโกงออนไลน์ทุกรูปแบบMCOT เตือนภัยไซเบอร์ร่วมสร้างภูมิต้านภัยไปกับอสมท.
3: ในยุคดิจิทัลแบบนี้มิจฉาชีพมีกลอุบายและวิธีการใหม่ๆมาหลอกลวงเราโดยพุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินเงินทองและข้อมูลส่วนตัวหนึ่งในไม้ตายที่หลอกลวงได้บ่อยคือการปลอมตัวและสวมรอยไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ปลอม SMS ปลอมอีเมลปลอม Facebook ปลอมไม่เว้นแม้แต่การสร้างบัญชี LINE ปลอมขึ้นมาลวงหลอกโดยอาศัยจังหวะที่เราคุ้นเคยเลยไม่ทันระวังความผิดปกติทั้งสวมรอยหรือปลอมตัวเป็นคนรู้จักเพื่อขอยืมเงินด่วนไปจนถึงการปลอมเป็นคนดังหรือปลอมเป็นหน่วยงานทางการต่างๆที่อ้างอุบายทั้งขู่ทั้งกระตุ้นเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหน LINE จริงอันไหน LINE ปลอมกันแน่วันนี้วัคซีนไซเบอร์ขอนำเสนอ7วิธีเช็ค LINE ปลอมของคนร้ายป้องกันภัยถูกหลอกลวงเงินจะมีวิธีการเช็คได้อย่างไรบ้างไปดูกันหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code นี้ครับเพื่อร่วมกิจกรรมตอบคำถามด้วยกันคุณผู้ชมเคยเจอประสบการณ์หรือวิธีการสังเกตลายคนร้ายหรือลายปลอมอย่างไรบ้างมาร่วมพูดคุยแบ่งปันกันนะครับต่อไปนี้คือ7วิธีเช็คลายปลอมของคนร้าย

ราอะไรอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวโอนไปก่อนโอนไปอย่างเงี้ยค่ะพอมารู้ตัวอีกทีอ้าวโดนหลอกซะแล้วนะคะอ่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาล่ะช่วงสุดท้ายละสำหรับอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้ไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวส่งเงินเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะส่วนชั่วโมงหน้าเช่นเคยส่งต่อดีเจจินภัทรนะคะดูแลคุณผู้ฟังยาวๆไปจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะพรุ่งนี้13ก็เป็นวันหยุดนะคะวันพืชมงคลพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะพรุ่งนี้ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะพระราชพิธีด้วยนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าเช้าชวนคุยก็อาจจะไม่ได้เจอกัน2ชั่วโมงนะไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทอดน่าจะเสร็จประมาณสัก10โมงประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังแต่รอบบ่ายอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะพรุ่งนี้เป็นช่วงใหม่ของเราด้วยนะคะ Mcot Green Market ก็เดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะส่วนบ่ายนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: M-Cot News. ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง M-Cot Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีตอบปมฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000ชี้รัฐบาลไม่มีแผนสำรองย้ำถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทว่าเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยฝ่ายค้านให้เหตุผลว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่หากรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่าผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พ.ร.ก.กู้400,000,000,000เพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พ.ร.ก.กู้เงินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน200,000,000,000 บาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติรับ

0: บุว่าต้องแยกกันเพราะที่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบททศีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
8: ยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ได้เวลามาเซฮายคุณผู้ฟังแล้วนะครับบ่าย2เริ่มต้นนะฮะผมจินภัทรก็มาดูแลเลยนะครับจนถึง 18:00 น. 4ชั่วโมงเต็มที่นี่อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะสวัสดีวันฝนตกด้วยเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะก่อนฝนจะตกนะฮะสักประมาณก่อนเที่ยงนะฮะแดดร้อนเลยนะครับร้อนจริงๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีกลุ่มฝนนะครับและในที่สุดก็ตกทั่วฟ้าเลยนะครับพอฝนตกเสร็จปุ๊บนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะฮะในเมืองนะครับปรากฏว่าภูเขานะฮะแถวๆมออแถวๆเขื่อนบางวาดนะฮะก็จะมีหมอกนะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะฮะและตอนนี้ก็เริ่มจะครึ้มใหม่อีกรอบแล้วตอนนี้อากาศแบบว่าเดาทางได้ยากมากไม่รู้จะแดดจะฝนนะฮะหรือว่าจะยังไงก็ตามแต่ที่แน่ๆเนี่ยเหมือนฝนเนี่ยนะฮะจะเทลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันนับจากนี้นะฮะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวาน11จนถึง17พฤษภาคมนี้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยเพราะว่าทางเจ้าท่าภูเก็ตเองก็ออกมาประกาศล่าสุดแล้วเหมือนกันนะฮะว่าเรือเล็กบริเวณในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยควรงดออกจากฝั่งเลยนะแล้วก็เรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า7เมตรอันนี้ห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดวันนี้จนถึง17พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นมาเที่ยวภูเก็ตช่วงนี้ดูดีๆนะฮะฝนตกนะฮะห้ามออกทะเลนะครับอยู่ตามชายหาดนะฮะก็สวยไปอีกแบบเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ไปชายหาดเหมือนกันนะแต่ว่าไปในช่วงก่อนฝนตกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยครึ้มๆนะฮะก็ดูแต่ริมหาดพอนะไม่ต้องไปเล่นน้ำเพราะบางที่เองเนี่ยคลื่นแรงเป็นพิเศษเลยนะครับเพิ่มเติมเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนอยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเต็มยาวๆที่นี่นะครับ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCOT Radio Phuket ได้เลยครับ

0: ล่าสุดจากแจ๊สเซตเตอร์นะฮะหมดที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีชื่อเพลงนะฮะก่อนหน้านั้นไม่มีวันอยู่แล้วนะครับจากโตศักดิ์สิทธิ์ครับอารมณ์สบายๆนะครับสองเพลงต่อเนื่องเพราะว่าเมาส์หลังไมค์ด้วยยาวๆเลยคุณผู้ฟังเนี่ยชอบชวนเมาส์ผมว่าจะวางก็ยังชวนอยู่นั่นแหละ ว่าไปเมาส์กันไปมาสนุกสนานนะขอบคุณนะที่ชวนกันเมาส์หลังไมค์นะฮะได้ฟังเพลงยาวๆเลยใช่ไหมคนชอบฟังเพลงก็ชื่นใจกันไปนะฮะดีเจไม่ต้องมาขัดจังหวะนะครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะช่วงนี้โดย Toyota นะฮะขอบคุณทุกความเชื่อมั่นครับที่ทำให้ Hilux เนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาครับวันนี้ก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษนะฮะ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ครับซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้เลือกได้เลยนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้นะฮะทาง Toyota เองก็ยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนเลยนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีไปเลยนะฮะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการแล้วก็มีของที่ระลึกนะฮะ Hilux Legend มอบให้และสิทธิพิเศษมากมายให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้แวะเลยครับรีบไปเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะฮะกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักส์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เมื่อกี้เพิ่งแจ้งประกาศไปแหม่มๆนะฮะว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งดันมาขอเพลงนี้เรือเล็กควรออกจากฝั่งนะฮะดื้อจริงๆคนขอเพลงนี้เนี่ย

0: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ถ้าจ

0: วันนี้วันอังคารใช่ไหมฮะก็ได้เวลาอวยยศกันครับในช่วง This is number 1เพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกนะฮะนอกเหนือจากบิลบอร์ด UK แล้วก็ชาร์ตของเราด้วยนะฮะ MCOT Top 20 Hit สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเป็นการรายงานชาร์ตครั้งที่835เก็บคะแนนตั้งแต่วันที่3จนถึง9พฤษภาคมซึ่งก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ Top 20 ครบถ้วนทั้ง20อันดับเลยนะครับและอันดับที่1ในสัปดาห์ล่าสุดนั้นยังเป็นแชมป์เก่านะฮะออนชาร์ตอันดับที่1มา2วีคติดต่อกันแล้วนะครับก่อนจะไปฟัง This is number 1นะฮะซึ่งวันนี้จะได้คะแนน AirPlay คูณ2ไปด้วยเนี่ยเราไปทบทวน Top 5กันก่อนนะครับ
1: MGOT Radio Top Chart Number

Number 4. Dangerous women. Number 3.

0: This is number one. MCOT Radio Top Chart.
1: และ this is number one สัปดาห์นี้ก็คือ new season หรือว่าฤดูใหม่ของน้องนุ่นนิวนะครับอันดับที่1 2 week ติดต่อกันนะฮะเพลงนี้ on chart มา7ติดอันดับ1ซะ2 week ครับ
0: This is number one

0: เยี่ยมมาก New Season นะฮะฤดูใหม่ของน้องโนนิวนะฮะเพลงเพราะเสียงน้องก็ละมุนมากๆด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่1 2 week ติดต่อกันแล้วนะฮะเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะฮะให้เหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอดูกันต่อว่าจะยืนระยะอันดับที่1เนี่ยได้นานกี่สัปดาห์นะครับนั่นคือ This is Number 1นะฮะเพลงฮิตในชาร์ตของเรานะครับตอนนี้เราไปกันที่บิลบอร์ดนะฮะบิลบอร์ดชาร์ตในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะปรากฏว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับยังเป็นแชมป์เก่านะฮะแล้วก็สร้างสถิติน่าสนใจด้วยนะครับเพลงอันดับที่1บนบิลบอร์ดชาร์ตก็คือเพลง Choosing Texas ของเอลล่าลังลีนะครับซึ่งปรากฏว่าในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยไม่เฉพาะครองอันดับ1นะเพราะว่าอันดับที่2เนี่ยก็ยังเป็นเพลงของเอลล่าด้วยก็คือเพลง Be Her นะครับก็ตอนนี้อันดับ1อันดับ2เป็นเพลงของเธอหมดเลยนะครับส่วนเพลงอันดับที่1 Choosing Texas เนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงที่ครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะฮะถือว่าเป็นการสร้างสถิตินะฮะ9สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เพลง Be Her นะฮะขยับขึ้นสู่อันดับ2อันนี้ถือว่าเป็นอันดับสูงสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลล่าแลงลี่กลายเป็นศิลปินหญิงที่เป็นที่รู้จักจากการทำเพลงคันทรีนะฮะคนแรกในประวัติศาสตร์67ปีของชาร์ต Hot 100ครับที่สามารถครองอันดับ1แล้วก็อันดับ2พร้อมกันในสัปดาห์เดียวนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงMorgan Wallen นะฮะที่เคยทำได้ในหมู่ศิลปินคันทรีนะฮะซึ่งก็ถือว่ามาแรงมากตอนนี้ถ้าดูยอดสตรีมทั้งยอดแอร์เพลย์ในวิทยุแล้วก็ยอดขายเนี่ยเพลง Choosing Texas เนี่ยนะฮะมียอดพุ่งสูงมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะโดยเฉพาะเพลง Be Her นะฮะซึ่งผมกำลังดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ค่ายเขาจะส่งมาให้สักทีนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ของเอลล่าแลงลี่เนี่ยนะฮะทยานจาก5ขึ้นสู่อันดับ2เนี่ยถือว่าสูงสุดเลยนะฮะอยากเปิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเพลงมาถึงเนี่ยยังไงจะเล่นให้ได้ฟังแต่ว่าตอนนี้ต้องฟังเพลงนี้แล้วล่ะยังไงก็ต้องเปิดนะฮะถึงแม้ว่าจะเปิดแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะรู้สึกว่า2เดือนกว่าแล้ว This is number 1ทางฝั่งอเมริกาก็ยังคงเป็นเพลงนี้อยู่นะครับไปฟังกันเลยครับ This is number 1 Billboard Chart สัปดาห์ล่าสุดครับ
1: This is number 1

0: เพลงในแนวคันทรีนะฮะใช้กีตาร์โปร่งเป็นหลักแล้วก็เสียงร้องเท่ๆแบบนี้ฟังง่ายย่อยง่ายนะนี่คือ Choosing Texas นะเอลล่าลังลีนะครับอันดับที่1บนบิลบอร์ดชาร์ตนะฮะทีนี้ข้ามมาทางฝั่งอังกฤษกันบ้าง UK ชาร์ตในสัปดาห์ล่าสุดปรากฏว่ายังคงเป็นแชมป์เก่าเช่นกันแต่ว่าคนละเพลงกับบิลบอร์ดนะนั่นก็คือเพลง Rain Me In ของ Sam Fender Featuring กับ Olivia Dean นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดก็ถือว่าทำสถิติครองอันดับ1บนชาร์ต UK นะครับเป็นสัปดาห์ที่10แบบไม่ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ใกล้จะมีสถิติสำคัญของวงการเพลงอังกฤษอีกหลายสถิติเลยนะครับเดิมทีเนี่ยเพลง Rain Me In เพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม People Watching ของSam Fender ออกมาตั้งแต่ปี2025นะครับก่อนจะถูกนำมารีมิกซ์ใหม่ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะฮะมีการเพิ่มท่อนร้องใหม่จากโอลิเวียดีนและในที่สุดก็ขึ้นอันดับที่1ได้เมื่อประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังคว้ารางวัลเพลงแห่งปีจากเวที Brit Awards ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นี่เองนะฮะโอลิเวียดีนครับยังได้เชิญ Sam Fender เจ้าของเพลงนี้ขึ้นมาเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตที่ O2 Arena ที่ลอนดอนด้วยนะซึ่งขายบัตรหมดทั้ง2รอบเลยนะฮะและทั้งคู่เนี่ยแสดงเพลงนี้ร่วมกันต่อหน้าแฟนเพลงประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยร้องด้วยกันเพียงครั้งเดียวในโชว์ที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้กลับมาร้องกันอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าทำให้เพลงนี้เนี่ยนะฮะทำให้คนเนี่ยยังอยากฟังมากยิ่งขึ้นยังอยากซื้อมากยิ่งขึ้นนะฮะมันก็เลยทำให้เพลงนี้อยู่ในอันดับที่1ต่ออีก1สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยเห็นว่าเทียบเท่ากับเพลง Umbrella ของ Rihanna ที่ร้องคู่กับ JC นะฮะตอนนี้ Rain Me In เทียบเท่าสถิติเพลง Umbrella แล้วนะฮะในฐานะเพลงอันดับ1ของอังกฤษที่ครองชาร์ตยาวนานที่สุดจากศิลปินชายหญิงนะฮะเป็นคู่ดูโอที่ร้องด้วยกันนะฮะอยู่ตอนนี้10สัปดาห์แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพลงนี้สัปดาห์หน้ายังอยู่อันดับที่1เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่11นะฮะก็จะโค่นเพลง Umbrella ของ Rihanna ลงได้นะครับแล้วยังมีอีกหลายสถิติน่าสนใจมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องยกให้เขาเลยทางฝั่งอังกฤษเนี่ยกำลังฮิตสุดๆเพลงนี้ไปฟังพร้อมกันเลยครับ
1: This is number one

0: ผ่านไปเรียบร้อยนะฮะ This is number 1เพลงอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกทั้ง Billboard แล้วก็ UK นะครับทีนี้มาที่ชาร์ตของเรานะฮะ MCOT Top 20 Hit แต่ว่าพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตนะครับครั้งที่192เพลงที่อยู่อันดับที่1เนี่ยเป็นเพลงจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะฮะซึ่งละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายตอนใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ขึ้นอันดับที่1เนี่ยเป็นตอนที่โดมจารุวัฒน์ร้องเอาไว้นะครับตอนคุณชายปวรรุฒนะฮะไม่แน่ใจว่าจำได้ไหมที่มีโป๊ปเล่นใช่ไหมโป๊ปกับใครนะอีกคนหนึ่งจำชื่อน้องไม่ได้ละนะแต่สวยเลยณตอนนั้นเดี๋ยวนะผมก็ดูข้อมูลนิดนึงน้องมิวน้องมิวใช่ไหมน้องมิวนิษฐานะครับ ในเรื่องเนี่ยนะฮะโป๊ปนี่ก็เป็นบรรดาศักดิ์ถึงหม่อมราชวงศ์ปวรรุฒใช่ไหมครับแต่ว่าชาติกำเนิดฝ่ายแม่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงคนรับใช้นะฮะแต่ปรากฏว่าชนะใจหม่อมเจ้าหญิงนะฮะวรรณราษาในเรื่องณตอนนั้นนะฮะเป็นหญิงสูงศักดิ์นะครับหลายคนได้ดูแล้วชอบหรือเปล่าผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วนะคุณชายปวรรุฒเนี่ยนะครับแต่ว่าเพลงประกอบละครเพราะมากและเพลงนี้ก็ขึ้นอันดับ1นะครับเมื่อ13ปีที่แล้วนะฮะเพลงจากโดมจารุวัฒน์ครับนี่คือเพลงรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาครับ
1: This is number 1

0: ช่วงนี้โดยช็อปมาเนียแนะนำคุณผู้ฟังหน่อยสำหรับใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะฮะใส่ปุ๋ยก็ไม่ช่วยเลยนะครับแนะนำดินเน่าครับเพราะว่าดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะฮะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยแล้วก็มีวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้เต็มที่นะฮะใช้งานก็ไม่ยากเลยครับดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะฮะครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองเพียง699บาทสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับปิดท้ายด้วยเพลงนอกกรอบนะฮะเพลงอันดับที่1ที่เรายังคงอิงจากลูกทุ่งมหานครของอสมทปรากฏว่าอันดับที่1เนี่ยยังเป็นแชมป์เก่าแล้วก็อยู่อันดับที่1มา3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับ
1: This is number 1
0: ชื่อเพลงกลางดาวครับงานของไรอันกาดบัณฑิตนะฮะเป็นแชมป์เพลงนอกกรอบนะครับเดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาครู่เดียวครับ

0: listening to MCOT Radio Network.
1: MCOT News.
2: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลครม.ไฟเขียวอนุ

0: มัดงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่าก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight

0: าเซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
9: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
10: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

Black Heart นะฮะอยากจะกอดเธอนานๆนะครับแล้วก็เพลงใหม่ของปันนะฮะชื่อเพลงรักให้เธอได้รู้ซึ่งสัปดาห์ล่าสุดก็เปิดตัว New Entry ในชาร์ตเรียบร้อยอันดับที่20นะฮะบ่าย 3:16 นาทีฟังเพลงด้วยกันต่อในชั่วโมงนี้อสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรนะครับทิ้งวรันธรกับเฟลโลครับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่ะมาเล่นให้ฟังชั่วโมงนี้หวังว่าฟังอยู่นะ

แอบรักเก่งมากนะฮะแอบรักได้สมบูรณ์แบบนี้เจ้าตัวไม่รู้เลยทำได้ไงนะครับเรื่องของหัวใจเนาะบางทีก็อาจจะแบบว่าพลั้งเผลอไปบ้างยังไงเจ้าตัวก็ต้องรู้บ้างแหละเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบปกปิดได้มิดเลยนะยังเป็นเพื่อนได้ตลอดรอดฝั่งนี้เก่งมากสมบูรณ์แบบนะฮะอิงวรันธรร่วมงานกับเฟลโลนะซึ่งในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเพลงนี้กระโดดเก่งนะจาก19ขึ้นมา11นะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่ก่อนที่จะหลุดชาร์ตไปแล้วก็ re-entry กลับมาลุ้นต่อว่าจะเข้าท็อป10ท็อป5ได้ไหมสำหรับเพลงนี้ของอิงวรันธรนะครับบ่าย3กับ20นาทีนะฮะคุณผู้ฟังครับในเดือนมิถุนายนนะฮะจนถึงกรกฎาคมนี้มันจะมีมหกรรมกีฬาระดับโลกนะฮะก็คือฟุตบอลโลกใช่มั้ยครับตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่เรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะฮะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะจากข้อมูลก็บอกว่าประเทศไทยยังไม่มีการซื้อสิทธิ์นะฮะทำให้เกิดความสงสัยว่าจะได้รับชมการแข่งขันหรือไม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานนะบอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้อนุมัตินะฮะจำนวนเงิน 1,300 ล้านบาทนะฮะครม.อนุมัตินะฮะแล้วก็มอบหมายให้กับกสทช.นะครับซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยทางกสทช.เนี่ยจะเป็นแม่งานในการดึงภาคเอกชนมาร่วมซื้อโฆษณานะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานเห็นท่านนายกบอกว่าในส่วนรายละเอียดเนี่ยทางผู้รับผิดชอบจะดำเนินการก่อนที่นายกจะพยักหน้าแล้วก็บอกว่าต้องฟรีสิเนาะคนไทยต้องได้ดูฟรีนะฮะทางด้านโฆษกเองบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบนะฮะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นผู้ประสานงานให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะยังไงต้องได้ดูบอลโลกนะฮะซึ่งท่านนายกก็บอกมาแล้วว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกฟรีนะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยนอกเหนือจากฟุตบอลโลกคือเพลงนะฮะเพลงที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายคนก็รออยู่นะฮะแต่ระหว่างที่รอมาฟังเพลงนี้ไปก่อนนะฮะ

วากาวากาครับชากิล่านะฮะอันนี้เมื่อปี2010นะฮะหลายคนน้อยผ่านมากี่ปียิ่งฟังก็ยิ่งมันเนาะเพลงนี้สนุกดีนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้กับช็อปมาเนียกันหน่อยดีกว่านะฮะแนะนำกล้องจรปิดนะฮะติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายวุ่นวายครับนั่นก็คือมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ติดเองได้นะฮะไม่ต้องเรียกช่างเลยนะครับกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะฮะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดหรือว่าไปเที่ยวเปิดดูได้หมดระดับชัดสูงถึง 4K แล้วก็ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะฮะช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเขามีไฟอินฟราเรดครับเห็นแม้แต่ในที่มืดนะฮะกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลครับจะถามลูกหลานส่องดูผู้สูงวัยไม่สะดุดทำงานง่ายผ่านมือถือนะฮะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลง75องศาคือไม่ต้องติดหลายตัวครับตัวเดียวดูได้รอบบ้านเลยนะฮะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือเลยนะครับมีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะฮะซื้อไว้ติดในบ้านติดนอกบ้านก็ดีครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะฮะหลังคายังเอาอยู่ครับรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายเพียง1,290 บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 ได้ไป2ตัวนะสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 นะฮะสินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในช่วง This is number 1ใช่ไหมฮะเราเปิดเพลงอันดับ1ไปแล้วนะแต่ว่ามีอยู่เพลงหนึ่งนะฮะที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนะฮะงานของ Tame Impala ที่ร่วมงานกับเจนนี่นะฮะเจนนี่ Blackpink นั่นแหละนะฮะก็มีการทำเวอร์ชั่นพิเศษนะครับนั่นก็คือเพลง Dracula ล่าสุดเนี่ยขยับจากอันดับที่18เข้ามาอยู่ในท็อป10นะฮะถือว่าเป็นการติดท็อป10ครั้งแรกของทั้ง2คนเลยนะฮะทั้ง Tame Impala แล้วก็เจนนี่ด้วยนะฮะยอดสตรีมสูงมากยอดขายก็สูงมากนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยเพลง Dracula เนี่ยถูกปล่อยในเวอร์ชั่นเดี่ยวนะครับจนกระทั่งเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นดูเอทคู่กับเจนนี่นะฮะเป็นเจนนี่รีมิกซ์นะฮะปล่อยตามมาประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะและในที่สุดก็เข้าสู่ท็อป10นะครับตอนนี้เจนนี่กลายเป็นสมาชิก Blackpink คนที่2ครับที่สามารถพาเพลงเดี่ยวติดท็อป10บน Hot 100ต่อจากโรเซ่ที่ก่อนหน้านี้มีเพลง APT ร่วมงานกับ Bruno Mars ใช่ไหมฮะซึ่งขึ้นสูงสุดไปถึงอันดับ3เมื่อประมาณเดือนกุมภาปี2025นะครับ

0: พื่อผู้ประกอบการ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: 101.5 Mcard Radio
1: เดี๋ยวมาร่วมสนุกเล่นเกมกันนะในช่วง Question 2ทายเพลงปริศนาหลังเพลงนี้ของ Mr. C นะฮะเพลงนี้คุ้นเคยกันดีนะฮะ

ลงนี้คุ้นเคยดีนะฮะเพลงเผลอครับเสียงของนพพรชำนินะฮะเพลงนี้เป็นโปรเจกต์ของมิสเตอร์ซีหรือว่าสมเกียรติอริยชัยพานิชนักรีมิกซ์ชาวไทยที่เก่งมากๆในยุคหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการเอาเพลงมารีมิกซ์นะฮะหลายต่อหลายเพลงอย่างเพลงลมหายใจนะฮะก็มารีมิกซ์จนแบบว่าติดหูเลยจากเพลงช้าๆเพราะๆนะฮะอย่างเพลงเผลอเพลงนี้นี่ก็ดังนะฮะสร้างชื่อให้กับนพพรชำนิด้วยเรียกว่าสร้างชื่อให้กับศิลปินหลายต่อหลายคนนะฮะทั้งโจอี้บอยด้วยใช่ไหมพี่ป๊อตธนชัยอุชินนะฮะก็หลังจากดังจากโมเดิร์นด็อกแล้วเนี่ยก็มาเสริมนะฮะความดังเข้าไปอีกนะฮะด้วยนี่แหละสมเกียรติอริยชัยพานิชวันนี้ในช่วงเควสชั่นซองไทยเพลงปริศนาจะเกี่ยวข้องกับมิสเตอร์ซีหรือว่าสมเกียรติอริยชัยพานิชซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเบเกอรี่มิวสิกนะฮะร่วมกับพี่บอยโกศิยพงศ์นะฮะสุกี้นะฮะกมลสุโกศลแล้วก็สารณีปัญญาชุนนะฮะตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณ4คนแต่ละคนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะฮะอย่างมิสเตอร์ซีหรือว่าสมเกียรติอริยชัยพานิชก็เก่งทางด้านดนตรีก็มิกซ์เพลงไปเลยนะครับพี่บอยก็แต่งทางด้านเนื้อร้องใช่ไหมฮะก็แต่งเพลงไปนะฮะสุกี้ก็ดูแลในเรื่องของตลาดนะฮะการทำงานเรื่องการเงินก็ว่ากันไปพี่เอื้องสารินีปัญญาราชุนก็เก่งทางด้านประชาสัมพันธ์เห็นไหมแต่ละคนนี่ก็เก่งกันคนละแบบพอมารวมกันเบเกอรี่โอ้ยุคนั้นนี่ต้องยอมรับว่าดังมากๆแล้วก็เพลงของเบเกอรี่เองเนี่ยถ้าถามว่าชอบเพลงไหนมากที่สุดเลือกยากมากเลยนะหลายคนบอกว่าเพลงเบเกอรี่มันเพราะหมดเลยนะฮะอยู่ที่ว่าโมเมนต์นั้นเราเป็นแบบไหนอารมณ์ไหนเราก็จะชอบเพลงนั้นเป็นพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทั้ง3คนนะฮะก็คือมิสเตอร์ซีพี่บอยนะฮะแล้วก็ซูกี้เนี่ยนะฮะได้คุยด้วยกัน3คนพี่บอยโกศิยพงศ์แกก็เนาะมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าต้องเลือกเพลงนึงที่ชอบที่สุดในเบเกอรี่แต่ต้องไม่ใช่เพลงของตัวเองนะนะครับจะเลือกเพลงไหนแต่ละคนก็เลือกเพลงไม่เหมือนกันนะฮะวันนี้จะมีอยู่3เพลงนะครับเป็นเพลงชอบของทั้ง3คนแต่คนละเพลงนะคำถามวันนี้จะเจาะไปที่มิสเตอร์ซีครับสมเกียรติอริยชัยพานิชนะฮะนักรีมิกซ์ชาวไทยคนเนี้ยนะฮะชอบเพลงไหนมากที่สุดนะฮะคือ3เพลงนี้เป็นเพลงชอบของทั้งพี่บอยโกศิยพงศ์สุกี้แล้วก็มิสเตอร์ซีแต่ถามที่มิสเตอร์ซีนะฮะว่าชอบเพลงไหนนะครับในค่ายเบเกอรี่มากที่สุดถ้าไม่ใช่เพลงของตัวเองนะครับเพลงแรกเพลงนี้ของโยคีเพลย์บอยครับนอกจากทำร้ายฉันมันให้ร้ายอีกหน่อยชื่อเพลงทำร้ายให้มันคอยย้ำฉันให้จำว่าเธอเสียใจให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกให้ลึกลงไปคิดว่าเพลงนี้ใครชอบฮะใช่สมเกียรติอริยชัยพานิชไหมชื่อเพลงทำร้ายมาที่เพลงที่2ครับเพลงนี้คุ้นเคยกันดีครับโลกหมุนด้วยความรักจากเครชเชนโดใช่พี่สมเกียรติมิสเตอร์ซีชอบเพลงนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นสองเพลงแล้วนะทำร้ายโยคีเพลย์บอยแล้วก็โลกหมุนด้วยความรักเครชเชนโดและมาที่เพลงที่3โยคีเพลย์บอยอีกเพลงนึงนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงวันเกิดไม่แน่ใจว่าเคยฟังหรือเปล่า

นี่คือเพลงวันเกิดนะโยคีเพลย์บอยมีโยคีเพลย์บอยถึง2เพลงเลยแต่ว่าที่ถามอันนี้ก็คือมิสเตอร์ซีนะสมเกียรติอริยชัยพานิชชอบเพลงไหนในเบเกอรี่มากที่สุดใน3เพลงนี้ทำร้ายโลกหมุนด้วยความรักหรือว่าวันเกิดครับ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตนะครับผมให้เวลาถึง บ่าย 3:44 นาทีนะบ่าย 3:44 นาทีครับ

0: ชื่อเพลงเก่งไม่พอจากซาร่าซาโลล่าที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามานะครับบ่าย 3:47 นาทีแล้วนะฮะอ่ะดูเวลาตัวเองด้วยนะต้องตอบภายในเวลาบ่าย 3:44 นาทีนะฮะเกินจากนี้ตอบถูกก็ไม่ได้คะแนนนะครับไม่ต้องส่งชื่อเพลงมาด้วยดูเวลาตัวเองด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ตอบมาครบไหมวันนี้ตอบมาครบทั้ง3เพลงเลยนะครับอ่ะไปฟังเฉลยนะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะฮะในส่วนของเพลงของเบเกอรี่ที่ชอบที่สุดนะฮะเสียงแรกเลยเนี่ยนะฮะเสียงคำถามก็จะเป็นเสียงของพี่บอยนะฮะแล้วคนแรกที่ตอบเลยเนี่ยเป็นเสียงของสมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับอ่ะลองไปฟังดูนะครับ
1: เพลงที่ชอบที่สุดในเบเกอรี่เว้นของพวกเรากันเอง
2: เพลงของคริสเซนโดรักอะไรนะ
1: ร่วมหมดด้วยความรัก
2: ร่วมหมดด้วยความรักเพลงชอบมาก
0: นั่นแหละฮะเป็นเสียงของสมเกียรติอริยชัยพานิชคำตอบก็คือโลกหมุนด้วยความรักนั่นเองนะครับใครตอบเพลงนี้เข้ามาภายในบ่าย 3:44 นาทีนะฮะส่งชื่อเพลงมาเลย

มีหลายคนบอกว่าเพลงโปรดเลยเพลงนี้โลกหมุนด้วยความรักนะฮะจาก Crescendo นั่นเองนะครับส่วนเพลงอื่นๆดูเหมือนว่าเพลงทำร้ายจะเป็นพี่บอยโกศิยพงษ์นะที่ชอบนะฮะในบทสัมภาษณ์นะฮะแกบอกว่าพอฟังเพลงทำร้ายปุ๊บนี่โอ้โหเปลี่ยนวิธีคิดในการเขียนใหม่เลยเป็นเพลงที่แบบว่าน่าทึ่งมากนะฮะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับวันเกิดของโยคีเพลย์บอยเหมือนกันเพลงนี้เนี่ยซุกี้ชอบนะฮะส่วนสมเกียรติอริยะชัยพาณิชย์ก็ Crescendo อยู่คนเดียวเพื่อนๆ เขาโยคีเพลย์บอยหมดเลย นะครับอ่ะมีคนตอบถูกหลายคนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอบผิดก็เยอะแต่วันนี้ตอบถูกเยอะกว่าเออนะฮะเก่งมากนะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.จากสำนักข่าวไทยฟังเพลงเพราะกันต่อที่นี่อสมทภูเก็ตนะครับเปิดโลกหมุนด้วยความรักแล้วก็ต้องต่อด้วยนี่แหละความรัก

0: Number 4. Dangerous. Number 3. Number 2. This is number 1. MCAT Radio Top Chart. Top Chart.
1: คุณกำลังฟัง MCAT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: MCOT News ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากข ขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับทางด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหร
9: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เติมเธอนะฮะจากคริสพีรวัตรครับแล้วก็พื้นที่รอข้ามของไฮทันวานะฮะดูทรงแล้ววันนี้ฝนตกช่วงเย็นอีกแน่ๆช่วงนี้หลายคนเลิกงานกลับบ้านเอาจริงวันนี้วันสุดท้ายนะฮะของงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองที่เขาจัดตรงปลายแหลมสะพานหินนะฮะ12พฤษภาคมก็ภาวนาช่วงเย็นที่หลายคนเลิกงานแล้วก็จะไปเดินวันสุดท้ายบางคนยังไม่ได้ไปเดินเห็นแต่ในข่าวใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีอาหารพื้นเมืองนะครับเยอะมากนะฮะโอ้โหประมาณ300กว่าล้านได้นะฮะแล้วก็มีฟู้ดทรัคเนี่ยเป็น10คันเลยนะครับเขาจ

ดงานได้ดีเลยนะฮะเดินนี่แบบว่าสวยงามเพราะว่ามันจะเรียบริมหาดนะฮะริมทะเลเป็นเลในเมืองของเรานะครับงานจัดมาตั้งแต่วันที่8แล้วล่ะจนถึงวันนี้วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวอย่าให้ฝนตกช่วงเย็นแล้วกันหลายคนก็แพลนเอาไว้แล้ววันสุดท้ายคือก่อนหน้านี้อาจจะเคยไปเดินมาแล้วก็อาจจะยังเดินไม่ครบเพราะว่ามันโอ้โหร้านมันเยอะมากนะฮะมันไล่ยาวไปผมดูแล้วเนี่ยเป็นกิโลได้เหมือนกันนะสำหรับการเดินดูบูธอาหารซึ่งมันเยอะจริงๆแต่ละร้านเองก็มีเมนูอร่อยเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะดูฝนฟ้าให้ดีนะครับถ้าไม่ตกก็ลองแวะไปได้นะเพราะว่าอาหารพื้นเมืองอาหารทั่วไปอาหารฝรั่งก็มีนะพวกอะไรนะที่ผมไปดูวันนั้นเนี่ยมันมีพวกแซนด์วิชมักกะโรนีอาหารอะไรเลยนะพิซซ่าเออนึกชื่ออยู่ตั้งนาน นะพิซซ่าของเขาเนี่ยมีหลายหน้ามากนะฮะแต่ละหน้าชิ้นหนาๆนะฮะแอบไปชิมมาเหมือนกันอร่อยนะฮะเค้กก็อร่อยนะครับแล้วก็อาหารโลคอลของภูเก็ตเนี่ยก็มีครบนะโอต้าวนะที่หลายคนชอบทานก็ไปหาทานกันได้ที่นี่นะฮะมีการแสดงด้วยนะครับขออย่างเดียวอย่างที่บอกครับอย่าให้ฝนตกแล้วกันเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วนะฮะที่ปลายแหลมสะพานหินนะก็แวะไปได้นะครับ

0: ไม่ปล่อยมือ
1: ไม่ปล่อยมือนะฮะบิลกินแล้วก็พีพีกริดนะครับและในฝั่งนะครับเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาบอกว่าอยากฟังนะฮะไม่ได้ฟังนานแล้วผมเองก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากไว้กับช็อปมาเนียกันหน่อยดีกว่านะใครที่กำลังมองหาไฟนะครับกำลังจะติดหน้าบ้านพอดีมันมืดนะฮะมองไม่เห็นซึ่งมันเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดนะครับขโมยก็ดีอุบัติเหตุก็ดีบางจุดอยากติดไฟเพิ่มหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเดินสายวุ่นวายมากเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะฮะค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาจุเลยนะฮะ 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะฮะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรอุปกรณ์มีให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลยครับ Mega Spotlight 1ยังไม่พอนะแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมกับไฟ LED อีก2นะครับและแว่นตากันแดดครับแบบอีก1ด้วยของแถมเพียบเลยทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทนะฮะโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ไปรักเขาไปชอบเขาก็ไปโทษเขาอีกนะฮะเออต้องช่วยกันรับผิดชอบหน่อยนะฮะในฐานะที่ไม้ฉันเจอแล้วฉันตกหลุมรักเธอน่ารักดีนะเพลงต้องโทษต้องโทษเธอนะของน้องทิกเกอร์นั่นเองนะครับ16:26 น.นะฮะเมื่อสักครู่นี้มีพี่แม่บ้านบอกว่ามีขนมมาส่งนะฮะนะครับรีบลงไปเลยนี่ได้ยินเสียงถุงไว้เนี่ยเพิ่งแกะเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับแฟนคลับที่น่ารักที่สุดนะฮะส่งขนมมาให้ด้วยนะครับเป็นที่ไหนเนี่ยของฝากจากถ้ำนาคีถ้ำนาคานะฮะเป็นขนมเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงนะขนมกาละแมโบราณยี่ห้อพรนาคาโอ้โหเห็นไหมเนี่ยขนลุกเลยนะครับเป็นกาละแมกะทิสดนะฮะอร่อยหวานหอมของน้ำตาลตะโนดอุ้ยใช้น้ำตาลตะโนดด้วยหอมละมุนด้วยใบตองรีดเตาถ่านโบราณโอ้ใบตองก็รีดด้วยเตาถ่านโบราณนะฮะแล้วก็หอมอบอวนด้วยอะไรนะอบควันเทียนเดี๋ยวจะลองครับของฝากจากนครพนมนะฮะถ้ำนาคานะครับมาแล้วกาละแมนะครับแล้วมีอะไรอีกนี่สดๆเลยข้าวตังเบรกแตกรสดั้งเดิมนี่นะฮะกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินนะครับก็มีรสอะไรอีกเดี๋ยวไม่อยากอวดเลยเนี่ยรสพริกเผาด้วยแต่ว่าแตกเยอะไปหน่อยนะเนี่ยนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะทานให้อร่อยเลยแบ่งใครดีออกอากาศซะขนาดนี้นะฮะสงสัยบรรดาดีเจคงได้ยินหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะแบ่งนะครับแล้วจะมาบอกว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนขอบคุณมากๆนะไปไหนมาไหนก็ยังนึกถึงนะฮะส่งขนมมาให้ด้วย

อเล็กซ์วอร์เรนนะฮะนอกเหนือจากขนมที่ส่งมาให้แล้วก็ยังให้ตัวเลขมาด้วยนะเออนะฮะจากถ้ำนาคานู่นเลยนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้มาลุ้นกันนะฮะว่าจะโชคดีไหมหมายถึงผมนะเออนะครับอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวนะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้านะฮะมาร่วมสนุกเล่นเกมกันนะครับ

0: เพื่อผู้ประกอบการ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

ลังจากที่อยู่อันดับที่1วิลบอร์ดได้เพียงวีคเดียวก็ตกลงมาสัปดาห์ล่าสุดยังอยู่ท็อป3นะอยู่ที่อันดับ3เพลงนี้ Drop Dead จากโอลิเวียโรดิโกนั่นเองนะครับส่วนชาร์ตของเรานะฮะเพลงนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17แล้วนะครับ16นาฬิกากับ37นาทีนะฮะช่วงนี้โดย TV Direct นะครับย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงนะฮะช่วงนี้ยุงชุมเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะเป็นโรคได้ถ้าเกิดว่าโดนกัดนะฮะไข้เลือดออกนะฮะมาลาเรียนะครับแน่นอนนะฮะว่าต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ดีที่สุดครับแนะนำสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินกลับออกมาก็ไม่ได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นเลยนะฮะล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันด้วยปลอดภัยต่อคนในบ้านเครื่องนึงเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะฮะใครฟังอยู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะฮะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มนะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมด 3,370 นะฮะให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะ990เท่านั้นโทรได้เลย02-666-0008 02-666-0008รับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะฮะของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะเอาละครับมาฟังเพลงกันดีกว่านะฮะวันนี้เหมือนเดิมเลย3เพลงตัดมาสั้นๆนะครับใน3เพลงนี้สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือชื่อเพลงอะไรและใครร้องนะฮะชื่อเพลงกับชื่อศิลปินต้องรู้นะครับวันนี้ความยาวประมาณ12วินาทีให้ฟัง2รอบเหมือนเดิมนะครับไปฟังรอบที่1เลยครับ

หุ้ยคุ้นหมดเลย3เพลงนะฮะรอบแรกไปแบบรวดเร็วมาก12วิความคุ้นมันอยู่ในหัวแล้วล่ะอ่ะทีนี้แยกให้ดีนะครับชื่อเพลงอะไรและใครร้องต้องรู้ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วรอบสุดท้ายนะ12วินาทีไปเลยครับ

ครบถ้วนนะฮะตอนนี้ฟังไปครบ2รอบแล้วได้ชื่อเพลงและชื่อนักร้องแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงใบ้นะฮะเพลงใบ้เพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังต้องสรุปมาแค่1พยางค์เท่านั้นนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะโดยรวมทั้งเพลงแล้วถ้าต้องสรุปมาแค่1พยางค์เนี่ยน่าจะใช้คำว่าอะไรแทนเพลงนี้ซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังไปแล้วจะรู้เลยว่าทั้งเพลงเนี่ยมันย้ำอยู่แต่อันเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่มันสรุปได้จากเพลงนี้แค่1พยางค์นะครับแล้วเอาสิ่งที่คุณผู้ฟังสรุปได้จากเพลงเนี้ยมันเชื่อมโยงกับศิลปินคนไหนนะฮะแล้ววันนี้ศิลปินคนนั้นร้องเพลงอะไรครับตอบเป็นชื่อเพลงเหมือนเดิมเลยนะฮะทาง0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตนะครับและเพลงใบ้ของผมก็คือเพลงนี้ครับให้เวลาถึง 16:44 นาทีให้เยอะเลยวันนี้ 16:44 นาทีครับถ้าต้องสรุปแค่1พยางค์เพลงนี้พูดถึงอะไรฮะตาปนมี8ขาหน้าตาสบายใจแล้วไปโยงกับชื่อนักร้องนะ

ปิดเพลงแล้วก็หิวส้มตำเลยนะปูดองปูเค็มแซ่บๆนะว่าแล้วเย็นนี้ก็ไปเลยไหม เลิกงานแล้วลุยเลยดีไหมนะฮะเพลงนี้คุ้นเคยกันดีนะของนูโวนั่นเองนะครับตอนนี้นูโวก็กำลังจะมีคอนใหญ่ใช่ไหมเป็นนูโวออริจินอลต้นตำรับเลยนะฮะคอนเสิร์ตจะมีวันที่1สิงหาคมที่พารากอนฮอลล์นะครับก็อาจจะเล็กไปหน่อยไม่ใช่ Impact หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่จัด Impact ระดับนูโวแล้วนะครับอาจจะจองไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามาเล่นพารากอนฮอลล์ก็ถือว่าเป็นความใกล้ชิดนะฮะจะจองบัตรสิ้นเดือนนี้แล้วใช่ไหม30พฤษภาคมนะฮะใครเป็นแฟนคลับนูโวก็สู้ๆนะฮะในการกดบัตรนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเฉลยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวฝากไว้กับอัลตร้าโพไซดอนนายตี้บาร์กันหน่อยดีกว่านะครับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันนะฮะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทนะฮะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านคือเครื่องเดียวจบเลยนะฮะพิเศษสุดครับมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวคือหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะฮะจะเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวแบบไม่ต้องรอชาร์จเลยนะฮะแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1,990แบตเตอรี่2ก้อน

มูลค่า990ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 แต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะรับประกันยาวนาน2ปีเต็มเลยครับถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยโทรได้เลยตอนนี้นะ02-666-0008 02-666-0008แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยรีบเลยนะฮะอัลตร้าโพไซดอนไนติบาแรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับอ่ะตอนนี้ไปดูซิว่าใน3เพลงนั้นมีเพลงอะไรบ้างครับไปคำเดียวแต่ว่าเสียงของซิลลี่ฟูลส์นี่ชัดเจนมากเพลงนี้จิจ๊ะนะฮะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองก็เล่นของสูงบิ๊กแอสเพียงคำเดียวนี่ชัดเลยนะเสียงบิงเสียงแบล็กเฮดเพียงกระซิบครับและเพลงใบ้วันนี้ก็คือเพลงบุญคุณปูดำของนูโวถ้าต้องสรุปเพลงนั้นแค่หนึ่งพยางค์ก็คือคำว่าปูชัดเจนที่สุดนะฮะและปูเกี่ยวข้องกับใครมากที่สุดปูเกี่ยวข้องกับวงแบล็กเฮดมากที่สุดเพราะพี่ปูเป็นนักร้องนำวงแบล็กเฮดครับใครตอบเพียงกระซิบวันนี้พี่ปูร้องเพลงเพียงกระซิบนะฮะภายในเวลา 16:44 นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยครับเดี๋ยวบวกให้1คะแนนครับ

ใครเล่นไม่ทันช่วงนี้นี่แอบเสียดายเลยนะฮะเพราะเป็นการแจกคะแนนจริงๆเล่นไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับชั่วโมงหน้าเอ๊ะยังไงคิดก่อน

ได้คะแนนกันฉ่ำๆเลยวันนี้คงจะตายใจเอ้ยไม่ใช่คงจะดีใจกันเต็มที่เลยใช่ไหมง่ายๆแบบนี้ชอบใช่ไหมฮะก็ต้องง่ายแบบนี้แหละจะได้เล่นเยอะๆซับซ้อนไปก็เนาะไหนจะงานไหนจะโน่นนี่นั่นมาซับซ้อนอะไรอีกว่ากันไปนะฮะอะไรนะอ๋อบรรยากาศเดิมๆใช่นะฮะเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะฮะเตรียมรับมือไว้เลยนะฮะรถติดแน่ๆนะครับบางโรงเรียนก็จะเปิดวันไหนวันพฤหัสบดีนี้14ใช่ไหม14 15นะฮะก็หยุดเสาร์อาทิตย์อีกก็18นี่แหละสาหัส18นี่ผมเชื่อว่าน่าจะพร้อมกันหมดเลยนะฮะเอาเป็นว่าบรรดาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายสู้ๆในการรับส่งลูกนะฮะทั้งเช้าและเย็นเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกานะฮะชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้าย

0: More music every hour. MCOT Radio Network.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมราชทัณฑ์เผยอาการหมิงเฉินซันยังอยู่ ICU ยืนยันจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นกรณีพิเศษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของเด็กหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องขังสัญชาติจีนระบุว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่าหลังจากรับตัวในหมิงเฉินซันควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 นต่อมาในเวลา 17:30 นผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ประสานสายด่วน1669เพื่อส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21:00 นโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุพิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฟันเบี้ยเลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากภาคพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะตอนนี้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไปทำร้ายบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวอดีตภรรยาและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านายเฉินหมิงซันเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าเคยมีใครวิ่งหนีผมได้ไหมเมื่อถามว่าผู้ต้องขามีวัตถุประสงค์จะก่อเหตุในไทยหรือต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ที่ทำให้ผู้ต้องหามีวัตถุระเบิดและอาวุธไปในครอบครองเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่การบกพร่องเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาวุธเหล่านั้นมาจากตรงไหนก็ให้ไปดำเนินคดีหาคนรับผิดชอบที่ตรงนั้นสุชาติลุยทลายขบวนการยึดหาดฟรีดอมทวงคืนชายหาดสาธารณะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ครอบครองและเอกสารสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดหลังพบการบุกรั้มพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะมายาวนานโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลเข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนเข้ายึดถือครอบครองภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตรวมถึงมีกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจนถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะอีกทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติกล่าวว่าจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับคืนสู่ประชาชนต่อไป
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
14: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

End of Beginning นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นต้าอู๋กับเพลงปลดนั่นเองนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะ5โมงเย็นกับ15นาทีนะครับก็เป็นชั่วโมงที่หลายคนเลิกงานเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็ยังคงฟังเพลงได้ที่นี่อสมทภูเก็ตนะครับในช่วงนี้นะฮะรู้สึกว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมใช่พรุ่งนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับแล้วก็อสมทเราเนี่ยจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยตอนช่วง8โมงเช้านะครับ8โมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะสักประมาณ8โมงถึง10โมงเสร็จๆได้มั้งนะประมาณสัก2ชั่วโมงนี่แหละนะฮะที่จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับคุณผู้ฟังผมว่าเรามาร่วมสนุกกันหน่อยดีไหมฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นวันประกอบพิธีนะครับพระราชพิธีพืชมงคลนะครับเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอธิษฐานนะฮะเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งข้าวที่นำมาทำพิธีมงคลเนี่ยก็เป็นข้าวเปลือกใช่ไหมอย่างที่หลายคนพอได้เรียนรู้มาบ้างนะฮะมีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยประมาณสัก40อย่างนะครับก็มีการหวานนะครับในพระราชพิธีแรกนาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดเสียงเนี่ยให้เราได้ติดตามแล้วก็ดูนะฮะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะฮะหลังจากที่เสร็จการถ่ายไปเรียบร้อยเนี่ยพระโคจะได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่ม7ชนิดด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังลองทายดูซิว่าปีนี้นะฮะพระโคนะครับจะเลือกกินอะไรนะครับพระโคจะเลือกกินอะไรมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะที่เขาจะป้อนให้กับพระโคนะครับก็จะมีเมล็ดข้าวก็คือข้าวนะฮะมีข้าวมีถั่วมีข้าวโพดมีหญ้าเมล็ดงาน้ำและก็เหล้านะฮะทั้งหมด7อย่างด้วยกันคุณผู้ฟังลองทายดูว่าปี2569เนี่ยนะฮะพระโคจะเลือกกินอะไรนะครับลองทายดูนะอินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcot Radio Phuket นะครับผมให้เวลาถึง 17:19 นาที5โมงเย็น19นาทีนะครับให้เวลา1นาทีนะให้เวลา1นาทีนะครับทายมาแค่อย่างเดียวพอนะฮะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยพระโคเลือกทานสมมุติพระโคเลือกทาน3อย่างแล้วคุณผู้ฟังตอบถูกนะฮะ1อย่างก็ได้คะแนนไปเลยนะครับแคปหน้าจอแคปเอาไว้นะแคปเอาไว้นะครับมี7อย่างนะมีข้าวมีถั่วข้าวโพดหญ้าเมล็ดงาน้ำและก็เหล้านะครับลองทายดูนะฮะอินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcot Radio Phuket เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังเฉลยกันนะครับ

ไฟเขียวนะฮะแบมแบมกับอิงวนันทร์นะครับแล้วก็อู้บ่อจ้างนะจากบีสุกริตนะครับใครที่ตอบเข้ามาแล้วภายในเวลา 5:19 น. 19 นาทีเนี่ยจะได้กดไลค์ผมกดไลค์ไปให้แล้วนะฮะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมาลุ้นกันตอนเช้าว่าพระโคกินอะไรนะฮะถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยอย่าลืมส่งมาให้ด้วยนะสักประมาณบ่ายสองนะเดี๋ยวผมจะบอกหน้ามาอีกทีนึงเดี๋ยวจะได้บวกคะแนนให้ส่วนใครที่ตอบมาหลัง 5:19 น. 19 นาทีเนี่ยไม่ได้นะผมจะพิมพ์ไปแล้วว่าไม่ทันนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็มารอฟังคำตอบกันนะฮะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้นะฮะกับคนที่กำลังมองหารถ EV นะฮะอาจจะรู้สึกว่า EV ทั่วไปมันยังสปอร์ตไม่สะใจใช่ไหมครับวันนี้แนะนำ MG4 คือรุ่นเดิมเนี่ยว่าขับสนุกแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าคันใหม่รุ่นใหม่เขาไปสุดกว่าเดิมเลยครับ MG4 รุ่นปี2026เขาอัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจนะฮะแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ซึ่งชาร์จไวกว่าเดิมแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับเท่กว่าครับเพราะว่าดีไซน์รอบคันเท่ดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะแล้วก็หรูกว่าครับเพราะว่าดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทนะฮะเขาจะมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยเพราะฉะนั้น

ขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกคือนั่งสบายสุดๆเลยนะฮะจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026ราคาพิเศษครับเริ่มต้น 599,900 บาทนะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วย Lifetime Warranty ครับซึ่งจะรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้นะฮะมีถึงแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะเพราะนั้นรีบตัดสินใจนะครับแล้วก็แวะไปได้เลยที่โชว์รูม MG นะครับน้องโฟร์นะฮะอยู่ด้วยกันนะ

0: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดทอนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้นและตัวกล่อง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: ทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

พลงนี้อยู่ในชาร์ตมายาวนานเหลือเกินนะ46วีคครับรักกันครั้งสุดท้ายจากเป๊กผลิตโชคนะฮะการที่เฮียปรากฏตัวใน IG นะฮะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเราอาจจะได้ฟังเพลงใหม่ๆหรือว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรออกมาให้เราได้ฟังกันนะครับก็ติดตามกันเนาะส่วนก่อนหน้านั้นขอโทษได้ไหมนนนนกับบิลกิ้นนั่นเองนะฮะ2เพลงต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับ5โมงเย็นกับ45นาทีนะฮะพรุ่งนี้นอกจากจะเป็นวันเพื่อจะมงคลแล้วเนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็จะเดินทางมาภูเก็ตอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ากำหนดการช่วงบ่ายของท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องไปที่หาดฟรีดอมแล้วก็ยกเลิกไปเพราะว่ามีภารกิจที่ระนองนะครับล่าสุดนะฮะพรุ่งนี้นะครับก็จะมาจากเกาะพะงันนะครับท่านจะลงพื้นที่เกาะพะงันก่อนแล้วก็บินมาที่ภูเก็ตนะครับน่าจะเป็นสักช่วงเย็นๆนะ4โมง5โมงช่วงนั้นเวลายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่นอนแต่ว่าพรุ่งนี้มานะครับโดยเฉพาะเรื่องของหาดฟรีดอมนะฮะที่วันนั้นที่ท่านจะไปแล้วก็ติดภารกิจนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่มาก่อนแล้วนะครับก่อนที่ท่านนายกจะมาพรุ่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานกว่า10ปีนะครับที่หลายคนน่าจะได้ทราบข้อมูลบ้างแล้วใช่ไหมครับที่มีขบวนการบุกรุกนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนนะฮะมันเริ่มจากการเข้ามาดูแลที่ดินแทนเจ้าของเดิมตั้งแต่ปี58แล้วก็เปลี่ยนมาแสดงตนว่าเนี่ยถือครองพื้นที่เองนะครับหลังจากเจ้าของเดิมเสียชีวิตนะฮะจากนั้นก็มีคดีเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบนะฮะแล้วก็ยังมีการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะต้องการจะขยายอาณาเขตแล้วก็ผูกขาดเส้นทางเข้าหาดฟรีดอมเพียงจุดเดียวนะครับซึ่งพฤติการสำคัญก็คือตามที่หลายคนทราบเลยบางคนก็ไปเจอด้วยตัวเองแล้วนะฮะปิดกั้นทางเดินสาธารณะบริเวณภูเขาชันแล้วก็เรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวเนี่ยคนละประมาณ 200-300 ใช่ไหมฮะอ้างว่าเป็นค่าดูแลพื้นที่แล้วก็จัดการขยะนะครับแล้วก็ยังมีการใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยนะฮะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเองท่านผู้ว่าเองหน่วยงานความมั่นคงเองก็ร่วมกันตรวจสอบนะฮะการบุกรุกนะฮะพบพื้นที่บุกรุกเนี่ยประมาณสัก57ไร่ประมาณนั้นนะฮะก็นำไปสู่การยึดแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ประมาณ23คดีนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพย์ที่ลงพื้นที่วันนี้บอกว่าเป็นคำสั่งการโดยตรงของท่านนายกรัฐมนตรีนะให้มาติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่าภายใต้รัฐบาลนี้นะครับก็จะจริงจังกับผู้บุกรุกนะฮะก็สั่งเร่งรัดคดีที่มันล่าช้านะครับให้เอาผู้กระทำผิดเนี่ยเข้ากระบวนการยุติธรรมนะฮะเพื่อทวงคืนผืนป่านะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลของวันนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางมาลงพื้นที่ที่หาดฟรีดอมอีกครั้งคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่ามีการมีผู้ถูกกล่าวหารายหนึ่งเนี่ยเหมือนว่าเขารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกแล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาเหมือนจะมอบตัวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้คงจะมีรายละเอียดตรงนี้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับรอท่านนายกมาพรุ่งนี้นะฮะทีมข่าวอสมททีมข่าวสำนักข่าวไทยก็จะเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็มารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับ

พี่พิกฤตนะฮะกับแก้วชนีนะฮะนี่คือ Guilty Pleasure นะครับเล่นให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็ตามคำขอเลยเบรกนี้นี่เพลงตามคำขอเกือบทั้งชั่วโมงเลยนะรวมถึงเพลงนี้ด้วยฮะ

Destiny ครับหรือว่าฟ้าสั่งนะฮะจากซีรีส์ Ooh The Fate Begins นั่นเองนะครับเล่นได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะใกล้จะ 18:00 น.แล้วนะเดี๋ยวผมจะส่งท้ายด้วยงานของ Genevieve นะฮะกับเพลงนี้ Heavenly ครับซึ่งก็ร่วมงานกับ Jihyo นะครับจาก Twice นะฮะมาร่วมฟีดนะครับซึ่ง Genevieve เองเนี่ยก็จะมามีคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะครับวันที่2มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟังเพลงนี้นะฮะซิงเกิลล่าสุดนะครับปิดท้ายนะฮะเดี๋ยวไปครบธงชาติ 18:00 น.ครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมเลยบ่าย 2 ถึง 6:00 น.วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ

0: MCOT Radio 101.5
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: คุณกำลังฟัง Modern Radio 101.5

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มสองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์พี่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าประชุมครม.แล้วสรุปว่าฟุตบอลโลกนี่จะเอากันยังไงนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปตกลงใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นายกยืนยันว่าได้ดูแน่นะข่าวที่แรกเนี่ยทางมติชนเขาบอกว่าคนไทยเฮได้ดูบอลแน่นอนครม.อนุมัติ 1.3 พันล้านให้กสทช.นะบอกอนุมัติให้กสทช.ไปดำเนินการร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอทางทีมโฆษกแถลงบอกว่าก็จะมอบครม.
4: ให้กรมประชาสัมพันธ์
3: ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการแต่ยืนยันว่า
4: ดำเนินการนี่หมายถึงว่าไปหาซื้อนะฮะไม่ได้ไปหาเงิน
3: ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสื่อถามว่าแล้วจะต้องใช้อนุมัติงบประมาณไหมบอกไม่มีไม่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน
4: แต่คำพูดของคุณอนุทินคือบอกว่ายังไงนะต้องได้ดูฟรีสิ
3: ยืนยันยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
4: นักข่าวก็คงอยากดูนะฮะดูแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามที่ชัดเจนมากคุณอนุทินบอกว่าพาดหัวของสื่อเลยนะการันตีอนุทินการันตีคนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีอนุทินเผยครม.รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026 ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกสทช.ไม่ได้หมายความว่าให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดซื้อนะคะให้ไปประสานกสทช.อุบไม่ตอบค่ะว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ยันว่าคนไทยต้องดูฟรีครม.รับทราบคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะคะรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้เอกชนเป็นสปอนเซอร์คะคุณที่บอกว่า

0: ละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบชี้แจงแล้วคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดฟรีใช่หรือไม่พยักหน้าแล้วบอกว่าต้องฟรีสิส่วนคุณรัชดาโกศกบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติวงเงินงบประมาณนะเพราะมันมีข่าวมาว่าครม.อนุมัติ1,500 ล้านพี่ไพศาล
1: ใช่ข่าวหลายสำนักก็รายงานมาก่อนที่ทีมโกศกจะแถลง
0: ใจหายว่าเพิ่งเสียภาษีไปเมื่อเดือนมีนาไอ้เรามันก็ไม่ใช่คอบอลด้วยดิภาษีเราก็เสียเขาก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้
1: คุณรัชดาคุณรัชดาบอกว่ายืนยันไม่มีการใช้งบของรัฐ 100% ส่วนจะใช้งบประมาณจากแหล่งไหนทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้อธิบายให้ประชาชนทราบและหากกระบวนการประสานงานจบลงจะสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าจะได้ดูได้อย่างไรต่อไปก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลนั่นแหละจะต้องไปประสานกับ
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณ
1: กสทช.
0: จะต้องไป
1: ประสานกับเอกชนอะไรยังไงก็รับเหมาไป
0: รัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์นะคะจำสำนักไหน
1: น่าจะเป็น
0: ลูกคุณสมศักดิ์ป่ะคะ
1: ถ้าไม่ลูกคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณสุภมาศหรือว่าคุณสุภมาศดูอสมทแล้วคุณ
0: สุภมาศดูอสมทดูพวก
1: คุณพราดอนคุณพราดอนน่าจะดูประชาพันธ
0: ์เพราะแล้วแกก็ดูเป็นคนรักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูสปอร์ตแมนนะฮะ
1: แล้วน้องเขาที่เป็นประธาน
0: ทีม
1: เขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกน้อง
0: คุณกรวี
1: เป็นระดับผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับ
0: แต่ว่าก็หนักเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่ลองดูคีย์พอยท์ที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนวันนี้เมื่อตอน 11:11 นค่าโง่600 ล้านหลอนบอร์ดกสทช.ถอดบอลโลกพ้นกฎ must have ก็คือไม่ว่าใครไปซื้อมาต้องบังคับให้แบบคนอื่นต้องได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กฎตรงนั้นแล้วนะคะจับตาครม.ชี้ชะตาดูฟรีปี2026กสพช.เนี่ยเคยมีมติ70เลยนะให้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาการใช้งบประมาณ600 ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาภายในองค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวทำให้กสทช.ไม่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนกทปสเพื่อสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกได้อีกต่อไปโดยเหตุผลว่าฟุตบอลโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและควรเป็นไปตามกลไกตลาดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งภาระในการจัดหาลิขสิทธิ์จะตกอยู่กับภาคเอกชนหรือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงคณะรัฐมนตรีก็หารือข้อสรุปและจะชี้ชะตาก็ชี้ไปแล้วล่ะนายกบอกแล้วว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ดูและดูฟรีแม้กสทช.จะถอดบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วแต่ฝ่ายการเมืองยังคงพยายามจะหาทางให้ประชาชนได้ดูฟรีโดยรัฐบาลพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาลิขสิทธิ์ทำไมถ้าเป็นอย่างนี้ยังจะไปขอคุณทักษิณเลย
1: ก็คุณทักษิณมีนิติบุคคลอะไรอยู่เหลืออยู่ไหมอ๋อก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย
0: ์มีอยู่5บริษัทค่ะ
1: ก็อาจจะไปขอแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่าลิขสิทธิ์มันน่าจะประมาณสัก1,200 กว่าล้านนะก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยกสทช.เขาควักออกมาโดยใช้เงินจากกองทุนอะไรของเขาเนี่ยเงินกองทุนกทปสใช่ไหม600 ล้านคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้การกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปดีลกกท.เนี่ยเพราะฉะนั้นกสทช.ก็จะมอบเงินให้กับกกท600 ล้านคราวนี้600 ล้านจาก1,200 ล้านเนี่ยกกท.ก็จะต้องไปเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงขันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ย จ่ายเป็นลักษณะเป็นค่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าคนที่ลงขันมากที่สุดเลย300ล้านเนี่ยก็คือทรูคอร์ปอเรชั่น
0: แล้วทรูก็ได
1: ้แล้วทรูเนี่ยเขาจ่าย300ล้านเนี่ยนะเขาเซ็นสัญญากับกกท.ว่าเขาจะต้องเอาลงในแพลตฟอร์มของเขาด้วยไม่ใช่ลงเฉพาะฟรีทีวีซึ่งก็มี2ช่องนะเขามีฟรีทีวีอยู่2ช่องเขาได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทุกคู่มันจะมีสัญญาที่เป็นล็อกกันไว้กับทางกกท.แล้วเขาควัก300ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปตท.ปตท.100ล้านบางจาก50ล้านปตท.เนี่ยเข้าใจว่าเจอ3บริษัทนะเขาเจอตัวแม่เนี่ยบริษัท100ล้าน GC เนี่ยเข้าใจว่า50หรือ100แล้วก็ยัง OR อีก50หรือ100เพราะฉะนั้นปตท.เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยเขาถ้าไม่300ก็สองประมาณ250ล้านก็เป็นเบอร์สอง
0: วันนี้ก็เอาที่ไทยออยอีกซึ่งบริษัท
1: แล้วก็มีบางจากเข้าใจว่า
0: เอาไทยออยวันนี้ไทยออยเนี่ยลงกลั่นเนี่ย
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส2-3มันจะขาดทุนแล้ว เขาจะกำไรก็ไตรมาสแรกนะ
0: มันก็คนนี่ก็ดูข่าวนะพี่เอกสารก็แล้วแต่คนนะบางทีเขาก็อ่านแค่ว่าบริษัทไทยออยกำไรไตรมาสแรกถึง 19,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อ่านต่อนะว่าสภาพคล่องจะขาด 31,000 ล้านในไตรมาสต่อไป
1: โดนกองทุนตะไว้ด้วยเนี่ย
0: จะพูดแค่เนี่ยว่ากำไร 19,000
1: ไทยออยเนี่ยเขาแถลงว่าอย่างนี้เขากำไรจากไอ้เป็น 80-90% เนี่ยจากเรื่องของไอ้สต๊อกน้ำมันแต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยไอ้ค่าการกลั่นจากไตรมาสแรกที่ว่าเฉลี่ยแล้ว7บาทของเขาเนี่ยมันจะร่วงลงมาเหลือ2บาทแล้วพอไตรมาส3เนี่ยเขาจะติดลบ
0: พอไตรมาส4จะเหลือ0
1: รวมทั้งหมด4ไตรมาสของเขาเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ค่าการกลั่นจะเหลือแค่2บาทถ้า2บาทมันก็คือปกติเป็นภาวะปกติ
0: แล้วเขาก็ขาดทุนสต็อกน้ำมันด้วยนะพี่พิจารณ์ในอนาคตเนี่ย
1: ใช่มันจะมา
0: เขาบอกตอนนี้เขาซื้อไป170เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว
1: มันก็จะมาเกลี่ยไอ้ที่เขากำไรในไตรมาสแรกเนี่ยดูลงไป
0: แต่ที่ฉันดูคนอ่านข่าวส่วนใหญ่ก็อ่านแค่ว่ากำไร19,000ฮะเขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลย
1: เขาชอนหน้าก่อน
0: เขาไม่เห็นอ่านต่อถึงไตรมาส4เลยว่าจะขาดสภาพคล่องถึง 31,000 ล้าน
1: ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นตรงที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มากครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะก็มันก็ปีเรื่องอดีตอยู่ค้ำคออยู่เพราะว่ามันมีคดีฟ้องร้องกันโดยที่กสทช.ก็ได้ฟ้องร้องกกท.อยู่นึงเพราะว่าเขาอนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กกท.เนี่ยไปรับเงินจากเอกชนอย่างทรูแล้วก็ไปเซ็นสัญญาอะไรกันไปแล้วไปโอนสิทธิ์อะไรกันจนกระทั่งบรรดาพวกฟรีทีวีอื่นเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะทางกสทช.เขาเลยต้องฟ้องว่าเป็นการใช้เงินไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในทุนและขัดต่อกฎบัตรแซบเพราะมันเอาไปลงแพลตฟอร์มด้วยไงอย่างที่ว่าทูเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มแล้วเขาขอซื้อ3เขาจ่าย300แล้วเขาดึงมาแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยปี22จำได้ไหมใครมีทูวิชั่นเนี่ยนั้นได้ดูครบทุกคู่เลยคุณจะเลือกดูคู่ไหนก็แล้วแต่ว่าเฉพาะฟรีทีวีเนี่ยถ่ายเฉพาะบางคู่บางคู่คนก็ชอบบางคู่คนก็ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะดูแบบครบทุกคู่เลยต้องไปเป็นสมาชิก True Vision ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภาคประชาชนก็ไปฟ้องกสทช.ด้วยนะทวงเงิน600ล้านคืนแต่ว่าภาคประชาชนนี่ศาลยกฟ้องไปละเมื่อเมษายน68ปีที่แล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง5บอร์ดกสทช.ในคดีตรวจสอบการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022โดยสารชี้ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กสทช. มันก็จะเหลือเรื่องเฉพาะที่เอกชนมีการฟ้องร้องกันไอ้เรื่องการจัดสรรช่องไม่เป็นธรรมแล้วก็กสทช.ฟ้องกกท.ทวงเงิน600ล้านคืนซึ่งกกท.ก็บอกว่าไม่มีคืนไม่มีตังค์
0: แล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกแล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกมันมีด้วยเหรอคะให้แล้วขอคืนนะคะ
1: ก็ให้เขาไปจัดตามกติกามัดแซบคือต้องฟรี
0: อ๋อแต่เขาไม่ใช่ผิดเขาไปให้ทรู
1: เขาไปให้ทรูเพราะว่าตอนนั้นคือ600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์มัน1,200ล้านเขาจะต้องไประดมสปอนเซอร์มาแล้วทรูเนี่ยเขาจ่ายหนักที่สุดเขาจ่าย300ล้านนี่ผมเรียนไป
0: เขาก็เลยได้ไป
1: เขาก็เลยล็อกสัญญาไว้ว่าเขาต้องได้ลงแพลตฟอร์มแล้วเขาจ่าย300ส่วนจ่ายรายอื่นๆเนี่ยปตท.บางจากอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาไม่มีสื่อเขาลงไป
0: เขาถูกบีบคอไปแล้วเขาก็จ่ายไปก็จบ
1: แต่ว่าเขาก็ได้เวทีเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปติดโลโก้โลโก้อะไรไปนะครับแค่นั้นเองอันนี้เที่ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จะฟื้นในรูปแบบเดิมมันก็เคยมีแผลกันอยู่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาไม่ใช้การกีฬาละเขาให้เป็นกรมงานพันแทนเดิมเนี่ยเขามอบไปการกีฬาแล้วการกีฬาก็ไปประสานกสช.เที่ยวนี้มอบไปกรมแหมพันกรมแหมพันก็ต้องไปประสานกสช.และคิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินกสช.อยู่นั่นแหละเพียงแต่เที่ยวนี้คงจะต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าต้องไม่ไปจับมือพวกแพลตฟอร์ม
0: แล้วเอาจากกสช.ที่1,500ล้านเลยเหรอคะ
1: ก็แล้วแต่ว่าเขามีให้ละมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดกสช.แล้วก็กองทุนกทปสเขาจะพิจารณาแต่เห็นอะไรวันนี้ทางประธานกสทชให้สัมภาษณ์อยู่นะประธานกสทชให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้คุยกับรัฐบาลได้คุยท่านนายกละก็กำลังจะต้องหารือกับทางกรมแหมพันธุ์ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยกสทช.รับโจทย์เดี๋ยวผมดูนะว่าทางคุณหมอสรณะเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.บอกว่าก็ได้หารือกับคุณอนุทินเกี่ยวกับแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกสทช.เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ก่อนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่าหากรัฐบาลมีการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการเรื่องดังกล่าวต้องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้งบจากส่วนใดของกองทุนกทปสเนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีหลายส่วนตั้งแต่ละส่วนมีวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันนะก็แล้วก็บอกว่าทิศทางการพิจารณาของบอร์ดกสทช.จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนรวมถึงรายละเอียดของแผนที่เสนอเข้ามาและจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนหากเป็นวงเงินไม่สูงมากเช่นหลัก10ล้านหรือหลัก100ล้านต้นๆก็อาจมีโอกาสได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตามหากเป็นวงเงินจำนวนมากย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทั้งในแง่ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงินการคุ้มค่าและผลประโยชน์และผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็รายงานว่าอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องไปคุยกันในกสทช.ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้เงินจากกสทช.ครับ
0: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก็เมื่อเราคิดว่าบอลโลกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ได้นะก็ทำทุกทาง
1: นายกก็พูดสัญญิงสัญญาขนาดนี้แล้วก็คงไม่กล้าเสียคนมั้งก็คงจะต้องหาทางหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลงฟรีทีวีไป
0: แล้วบอลโลกลิขสิทธิ์เขาก็แพงครับเพราะค่าใช้จ่ายก็สูงคิดดูว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปร่วมในมหกรรมบอลโลกครั้งนี้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่ไพศาล
1: อืม
0: ค่าใช้จ่ายที่เขา ต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปร่วมงาน
1: เห็นว่ามีหลายคนด้วยใช่ไหมแล้ว
0: เอาเฉพาะแค่ลิซ่าเฉพาะแค่ลิซ่าเนี่ยเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยนะคะโพสต์ Facebook การโพสต์แต่ละครั้งในโซเชียลเนี่ยค่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยติดอันดับคนที่มีมูลค่าสูงสุดในการโพสต์แต่ละครั้งอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทตอนนี้การโพสต์ของเขาแต่ละครั้งมูลค่าขึ้นไปถึง60ล้านบาทแล้วค่ะพี่ไพศาลการโพสต์แต่ละครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ย60ล้านบาทแล้วคิดดูว่าเวลาถ้าเขาต้องไปโชว์ตัวไปร้องเพลงไปเปิดการแสดงในครึ่งกลางอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมูลค่าค่าใช้จ่ายในตัวของศิลปินเอาแค่น้องลิซ่าคนคุณลิซ่าคนเดียวเนี่ยมหาศาลขนาดไหนค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลโลกเขาก็สูงจริงๆมันก็จะไปที่ไม่ได้ว่าว่าค่าตัวเขาแพงนะคะแต่หมายถึงว่าที่เราพูดว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงแพงแพงเนี่ยก็ดูมูลค่าการจัดงานเขาด้วยว่าเขาลงทุนขนาดไหนศิลปินระดับโลกค่าตัวสูงสุดอย่างเงี้ยก็ไปร่วมงานค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จิตป่านนาฬิกา24นาทีครับคุณต่อครับ
0: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบอลโลกบอกว่าปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทางปตท.นี่โดนไปทั้ง3บริษัทเลยใช่ไหมหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยก็เลยแซวว่าเอาไทยออยล์ไหมล่ะถ้าไปดูพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยพาดหัวของ Next News นี่พาดหัวได้เห็นภาพมากนะฮะไทยออยล์โชว์ไตรมาสแรกมีกำไร 19,000 ล้านแต่หวั่นว่าหลังจากนี้คือส่อจะพลิกเป็นขาดทุนค่ะแล้วก็เขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องว่าให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยมันวูบไปถึง 31,000 ล้านและตอนนี้สต็อกของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้นคลังขอให้รัฐเนี่ยปลดล็อกในการส่งออกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสในการส่งออกแล้วก็เสี่ยงที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตด้วยสภาพคล่องลดลง 31,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาท
1: ครับ
0: นะที่นโยบายที่รัฐบาลก็โอเคในช่วงที่มันมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่พอมันผ่อนคลายเนี่ยคิดว่าบริษัทที่ก็ควรจะทำกำไรและกำไรก็เอาเข้าคลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเสียสภาพคล่องไปถึง 31,000 ล้านบาทเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะฮะไม่มีรัฐมนตรีพลังงานอะไรออกมาพูดนะฮะปัญหาแบบนี
1: ้
0: ค่ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับก็ยังไม่มีการแถลงจากรัฐบาลว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาก็คือคุณโสภณ สารัมแล้วเนี่ยแล้วก็การที่จะเดิมกำหนดว่าวันที่14จะนำเข้าบรรจุเพื อภิปรายแล้วก็ให้ลงมตินะให้ความเห็นชอบเนี่ย ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่คราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วไอ้แผนการกู้เงินแล้วก็โครงการที่จะดำเนินการกันเนี่ยมันจะต้องรอให้ศาลได้ดำเนินการอย่างเช่นว่ารับคำร้องแล้วสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือไม่นะวันนี้สื่อถามคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคุณประกรณ์บอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะกระทบต่อการแก้ปัญหาประชาชนหรือไม่ว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหลังข้อมูลทางการคลังชี้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ในอนาคตคุณประกรณ์บอกเรื่องนี้รัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีมันไม่เพียงพอและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าต่อไปอีกอันนี้คือความจำคือประเด็นสำคัญสำหรับสาระของพ.ร.ก.เนี่ยแม้วงเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ทั้ง2ส่วนสามารถโยกสลับกันได้และถือเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านรัฐบาลมองว่าทั้ง2เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่เกื้อกูลกันแล้วก็ได้อธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับเช่นรัฐธรรมนูญปี40ให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนนะเพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบถ้ารัฐบาลเขาบอกเร่งด่วนก็คือเร่งด่วนศาลไม่ต้องไปชี้ศาลชี้ได้เฉพาะว่าตกลงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นอันนี้รัฐธรรมนูญ40ซึ่งในรัฐธรรมนูญ40ก็มีการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เกิดประเด็นปัญหาว่ามันจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี2550โดยนำสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบเลยทั้ง2เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ตรวจได้เงื่อนไขเดียวแต่ว่ามันก็มีคำถามมาว่าทั้งรัฐบาลคุณชวนและรัฐบาลทักษิณเนี่ยออกมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเชื่อว่าไม่เร่งด่วนแต่ว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะรับในประเด็นนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็เลยเขียนเพิ่มไปว่าในการออกพ.ร.ก.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง2ประเด็นก็คือในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ2ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ด้วยซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้ครั้งแรกเนี่ยกู้สำเร็จแต่อีกครั้งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะติดในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนี่คุณประกรณ์เขาว่านะรวมถึงสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กู้เงินสำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2ที่จะกู้2 ล้านล้านเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศระยะยาว7 ปีนั้นก็เกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดปัญหาเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง
0: ไปก่อน
1: นะก็ติด
0: คุณยิ่งรักไปก่อนไม่ทันได้กู้ค
1: ่ะคุณประกรณ์บอกว่าจนมาถึงรัฐธรรมนูญ2560ก็กลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นว่าออกพ.ร.ก.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใช่หรือไม่นะส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่ฉะนั้น ตังขาดไม่ขาดแม่บ้านจะรู้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าคุณไหมสิริกัญญาเขาถึงบอกว่าเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเรื่องว่า
0: เร่ง
1: ด
0: ่
1: วนเร่งด่วนเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนแต่เราจะตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและของประเทศหรือไม่ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ตรวจสอบคุณประกอบบอกว่าดังนั้นหากไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูในเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนฉะนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าไม่ด่วนรัฐบาลคงไม่ทำเพราะเป็นการบายพาสสภาเพราะผลของมันร้ายแรงถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลจะต้องลาออกทุกคนต้องรับผิดชอบก็เดินหน้าได้เต็มที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งชะลอไว้มีบอกว่าในขณะนี้แม้ว่าจะไปยื่นศาลนูนก็สามารถเดินหน้าไปได้ยกเว้นแต่ว่าศาลรับและมีคำสั่งว่าต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตัดสินจึงจะหยุด
0: ซึ่งศาลก็อาจจะบอกว่า 200,000 แรกใช้ได้อีก 200,000 หลังใช้ไม่ได้มันมีอะไรปีกย่อยเยอะนะคะเพราะเวลาฝ่ายค้านเขาร้องเนี่ยเขาสงสัยไอ้200,000หลังมากกว่า200,000
1: แรกเขาร้องเฉพาะ200,000หลัง
0: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเห็นบ้างหรือยังคะว่า 200,000 ท้ายอ่ะค่ะ 200,000 แรกเนี่ยเอาไปแจกไปอย่างที่เข้าใจกัน 200,000 หลังที่ฝ่ายค้านเขาติดใจและรวมถึงที่ฉันเองเนี่ยก็ฟังคนที่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีอคติอะไรกับรัฐบาลเขาก็ติดใจเขาอยากจะเห็นว่าไปทำอะไรเนี่ยพี่ไพศาลเห็นบ้างแล้วหรือยังคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยค่ะ
1: คือในพ.ร.ก.ก็เขียนคุมกว้างๆในพ.ร.ก.นะที่คุณหมายสิริยาบอกยื่นไป5มีเนื้อหา5หน้าเขาเขียนคุมกว้างๆแต่ว่าก็ดูแล้วก็ดูคล้ายๆก็จะมีเรื่องการจะต้องตั้งซอฟท์โลนขึ้นมาที่จะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งในโซล่ารูฟแล้วก็มีโครงการเรื่องของเปลี่ยนรถเก่าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เห็นว่าล่าสุดวันนี้โครงการนี้ทางกรมสรรพสามิตเขายื่นเสนอมาแล้วทางคุณเอกนิติบอกสั่งให้ไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าจะต้องเอาเข้าใจว่าบรรจันหน้านะโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องเอาเข้าเพื่อเพราะว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีการพวกอนุมัติพวกโครงการต่างๆเพราะวันจันทร์ที่18จะมีการเอาเข้าก็คุณเอกวิติบอกว่ามันมีการเสนอโดยกรมสรรพสามิตโครงการรถเก่าแลกรถใหม
0: ่ไอ้ตรงนี้ที่เหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือให้กลับไปคุณเอกนิติบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงิน400ล้านนะคะบอกก็เดินหน้าได้ทันทีอย่างที่พี่ประสานว่าแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันนี้คือ400แรกอ่ะ200แรกนะคะแล้วก็การปรับตัวเปลี่ยนผ่าน transition เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นคือทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแต่อยากจะเห็นจริงๆเลยว่าเงินถึง200,000เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรบ้างอันแรกรู้แล้วเอาไปแจกแต่อันหลังนี่แหละจริงหรือเปล่าที่จะเอาไปทำสถานีชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าที่จะเอาไปลงทุนทำสมาร์ทกริดแทนที่เอกชนจะเป็นคนลงทุน
1: ต้องดูก็อันนี้ยังไม่มีรายละเอียด
0: ใช่เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: เราก็จะรู้แต่เฉพาะว่าส่งเสริมไม่รู้ว่าเขาจะทำในลักษณะตั้งเป็นกองทุน
0: สงสัยตรงนี้แหละว่า200,000เนี่ยมันอะไรบ้างที่มันอยู่ในไส้ในนั้น มีไปเอาโซลาร์เซลล์ราคาถูกมาให้ประชาชนซื้อและผ่อนจริงหรือเปล่าจะโดนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเนี่ยว่าแบบมีของมาขายด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นคนเอามาขายอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ไพศาล200,000นี่เงินเยอะนะฮะแต่เราไม่เห็นไงว่าไส้ในมันเป็นยังไงโอเคให้เกียรติกันรอดูก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าที่เรียนฟังเนี่ยพี่ไพศาลคะคนที่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าติหรือไม่เห็นอะไรก็จะด่าสักอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สงสัยอ่ะเขาอยากเห็นอ่ะ
1: ไอ้เรื่องที่จะแจกนั่นน่ะแจกประชาชนทั่วไปคนละ 4,000
0: ไอ้ 200,000 นั้นไม่
1: สนใจอันนั้นไม่มีปัญหาได้ไม่มีอะไรซับซ้อน
0: ไม่เข้าสนใจกันไอ้ 200,000 หลังนี่แหละ
1: ก็มีเรื่องไอ้เรื่องที่แบบ
0: อยากเห็นน่ะ
1: พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
0: อยากเห็นอยากเห็นว่าไปคิดอะไรกันไว
1: ้ครับ
0: จะลงทุน
1: เพราะเงินมันต้องไม่ได้เยอะมากมายนะ200,000 ล้านพูดตรงๆ
0: จะไปลงทุนให้ใครจะซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยกันค่ะ
1: ครับก
0: ็นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพลังงานมีอะไรน่าสนใจเยอะนะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ครม.โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมเรื่องนี้ใหญ่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่29 ตุลาคม 67ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานในประเทศไทยไม่รู้กี่แสนล้านและรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติกันมาตั้งแต่29 ตุลาคม 67สาเหตุการยกเลิกกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งนี้การยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: มันเป็นยกเลิกในสมัยรัฐมนตรีคุณอัครพลใช่ไหมตุลา
0: 67ค่ะ67คุณอัครพลยังไม่มา
1: โอ้ยนู่นเลยดิตุลา67
0: ค่ะ
1: คุณยุคคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาก็นี่เลยดิคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนั้นยาวเลยนะคุณพีรพันธ์ก็นั่งมายาวเลย
0: ก็เข้าใจว่าอิทธิพลในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ค
1: ือ
0: ต้องตั้งต้นใหม่ต้องตั้งต้นใหม่เรื่องการดูแลพลังงานต้องตั้งต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งต้นใหม่ค่ะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือ เปลี่ยนยุค
1: แล้วนายกมีวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะแต่งตั้งคุณประกรณ์นิมประพันธ์ให้เป็นประธานกรรมการที่จะมาศึกษาในเรื่องของไอ้ค่าเลยนะค่าพร้อมจ่ายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วันนี้มีรายงานข่าวนะ ว่านายกก็ได้แต่งตั้งด้วยเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆอยู่นี่ก
0: ็ถ้าพร้อมจ่ายที่บอกว่าเป็นเงินกินเปล่าที่อนุมัติให้สัมปทานในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็พอมันล้นยังไม่ได้ใช้จริงก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นก็ให้คุณประกรณ์นินประพันธ์ไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไ
1: ง
0: จะทำอะไรกับมันได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะ อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแลนด์บริดจ์มีสองเรื่องค่ะพี่ไพศาลเรื่องแรกก็คืออันเรื่องมาจากส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เคยแถลงข่าวและมีการระบุว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมทำแลนด์บริดจ์นะฮะโดยบอกว่ามีอาม่าก็ใช้คำว่าอะไรฮะบอกว่ามีพาดพิงถึงมีการกล่าวถึงการยกเลิกการลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าของรัฐมนตรีคมนาคมและแนะนำให้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนที่อ่าวเคยจังหวัดระนองโดยระบุว่าทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าก็ทำให้คนตีความเลยว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนวันนี้นะคะบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนก็ได้เปิดการแถลงข่าวและคนที่แถลงชื่อว่าคุณพิสารรัชกิจประการค่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณพิพัฒน์คะ
1: น่าจะเป็นน้อง
0: เป็นน้องเดี๋ยวดูหน้าก่อนโอ้อ่อนกว่าน่าจะเป็นน้องค่ะน่าจะเป็นน้องคุณพิพัฒน์แถลงข่าวในข่าวนี้เขียนว่าเป็นการแถลงข่าวฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่ระนองโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนและนักลงทุนเขาบอกว่าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ AMA อาม่าเนี่ยแล้วเขาก็ยึดมั่นในธรรมาภิบาลกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดมีความโปร่งใสและถูกต้องไม่ได้ไปกว้านซื้อและถ้าเขาจะซื้อมันก็เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนและในข้อเท็จจริงก็คือเขาก็มีที่ดินอยู่ที่ชลบุรี21ไร่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นปีที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
1: ครับแต่สื่อโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบริษัทอาม่าอะไรในครอบครัวของคุณพิพัฒน์นะ
0: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอาม่าใช่ไหมคะ
1: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงเนี่ยเธอชื่อสุนี
0: ค่ะ
1: ก็เรียกกันว่าอาม่าสุนีซึ่งก็อาม่าสุนีเขาก็เปิดเผยตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่ได้เก็บตัวหลบซ่อนอะไรนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายล่าสุดเนี่ยไปเปิดใจกับ The Exit ทีมข่าว The Exit น่าจะเป็นเว็บข่าวอะไรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อที่ดินรอบโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรและกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยนักการเมืองนะก็ทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจหญิงรายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาม่าซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ใกล้แนวโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์โดยเฉพาะบริเวณตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองก็ปรากฏว่าก็ได้หลักพยานหลักฐานมานะว่ามีหญิงที่ปรากฏตัวอยู่เป็นคลิปออกมานะแล้วก็ถูกระบุว่าคนนี้คืออาม่าเป็นคลิปที่อาม่ากำลังลงพื้นที่ติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2564สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกสารนส3กในเขตป่าปากเตรียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ถูกเรียกขานว่าอาม่าก็พบว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอคือคุณสุนีตาลิยางกูลศรีเป็นนักธุรกิจหญิงพื้นเพอยู่จังหวัดอุบลราชธานีทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านการส่งออกรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายจังหวัดคุณสุนียอมรับว่าตนเองมาซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองชุมพรจริงแต่ไม่ใช่เป็นการกว้านซื้ออย่างที่ถูกกล่าวหานะว่าซื้อมากมายซื้อแบบรู้ข้อมูลอินไซต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายว่าการซื้อที่ดินแปลงแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558หลังมีผู้ถือครองที่ดินชื่อนายอาคมเดินทางไปเสนอขายให้ตนเองที่อุบลราชธานีเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์นส3กถูกต้องจึงตัดสินใจซื้อไว้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยนำที่ดินมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าตนเองอยากจะ
0: ซื้อชอบซื้อ
1: เป็นผืนใหญ
0: ่ผ
1: ืนเล็กแล้วก็อยากต่อจิ๊กซอว์เป็นผืนใหญ่เงี้ยน
0: ะ
1: ก็ซื้อเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่58จนมาถึงปี62
0: อ
1: าม่าสุนียืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการซื้อที่ดินคือการต้องการพัฒนาเป็นท่าเรือธุรกิจท่าเรือรองรับธุรกิจการส่งออกของตนเองไม่ได้ซื้อเพื่อรอการเกิดขึ้นของโครงการแลนด์บริดจ์และกรณีที่มีการถือครองผ่านบริษัทหลายแห่งก็เพื่อแยกประเภทธุรกิจออกจากกันเท่านั้นนะซึ่งสื่อก็พบว่าตัวของอาม่าสุนีเนี่ยไม่ได้ถือครองเป็นส่วนตัวนะถือครองที่ดินรวม33แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ซื้อไปซื้อมานะ 1,050 ไร่ก็แบ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทชื่อ Advanced Development 2019จำนวน13แปลงบริษัทชื่อฉางเจียง1942จำนวน9แปลงและบริษัทชื่อสยามพาวเวอร์2562จำนวน11แปลงอย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มีบางแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3กโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก็คือไปพบว่าเป็นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตที่ดินรัฐนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ระนองชุมพรและพังงาในช่วงปี60เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผลักดันแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์อย่างจริงจังจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อรายงานตกลงว่าไม่ใช่บริษัทอาม่าเลยของเป็นอาม่าเลยอาม่าสุนีนะ
0: อาม่าสุนีวันนี้อายุ84ปีค่ะ
1: อ
0: ายุ84ปีเริ่มไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที
1: ่58เฉพาะละ
0: น
1: อง
0: เริ่มแต่ปี58 58ก็คือเป็นผู้มาก่อนเวลาถึง11ปี
1: เขาบอกว่าจะไปทำเตรียมทำไอ้ท่าลงท่าเรือน้ำลึกเขาเพราะเขามีธุรกิจส่งออกอยู
0: ่ในตอนที่ปี58อ่ะอาม่าก็อายุ70เท่าไหร่อ่ะ74ปีแล้วนะคะเป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนอุบลนะคะพื้นเพเป็นคนสุรินทร์อยู่ในครอบครัวทำอาชีพค้าขายพอมีพอกินนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงค่ะคุณแม่ให้ลาออกจากงานมาช่วยงานที่บ้านทำการค้าขายแล้วก็เข้าสู่วงการค้าขายเป็นตัวแต่แต่งงานสามีชื่อคุณเบญจชัยตริยางกูลศรีเป็นชาวอุบลนะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขายเม็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนี่แหละคือธุรกิจเริ่มต้นของอาม่าค่ะ
1: เป็นทุนเกษตร
0: โอเคเดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
1: พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อ

0: ที่เข้าร่วม 1,300 รายในพื้นที่อุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารยืนว่าอำนาจให้ลูกเรียนลงสสได้แล้วมั้งป่านเนี้ย
1: มีเงิน
0: น่าจะเล่นแล้วก็ไม่รู
1: ้น่าจะต้องมีโรงเชือดแบบนี้
0: ค่ะ
1: เขาส่ง
0: ตลอดจนได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรมีฟาร์มไก่พ่อแม่พันโรงฟักไข่โครงการไก่กระทงโครงการชำแหละไก่สดแช่แข็งส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งด้วยค่ะส่งออกไปสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงแอฟริกาใต้เกาหลีใต้โรมาเนียปีหนึ่งเขาทำธุรกิจเป็นพันๆล้านแต่ที่อาม่าสุนีภูมิใจที่สุดนะคะดีไม่ดีพี่ไพศาลอาจจะเคยไปใช้บริการของอาม่านี่แล้วก็คืออาม่าเนี่ยซื้ออาคารโรงพยาบาลมาเป็นโรงแรมที่ทันสมัยค่ะ
1: ที่ไหน
0: อุบล
1: เออโรงแรมอะไรไม่รู
0: ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่พอเคยมีคนพูดถึงโรงแรมนี
1: ้เอาลบไปโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหม
0: ใช่
1: มันมีห้องคนไข้
0: ที
1: ่
0: จำได้ไหมคะที่จำได้ไหมคะมันมี
1: กรณี
0: เดียวที่เขาเมาส์กัน
1: อ
0: ะโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนอยู่อุบล
1: อ
0: ะอาม่าบอกว่าเนี่ยภูมิใจมากเลยแซวเฉยๆค่ะ
1: ผมพักโรงแรม
0: ภูมิใจมากในการคืนกำไรให้ชาวอุบลราชธานีด้วยการซื้ออาคารโรงพยาบาลมาทำเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเดิมไม่เคยคิดจะซื้อที่แปลงนี้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะประมูลขายก่อนนั้นไปเดินซื้อที่ดินรอบเมืองบริเวณตรงข้ามเสียงกงถมดินจะปลูกสร้างตึกอยู่นั่นเมื่อมีการประมูลขายเลยไปซื้อไม่คิดว่าจะทำโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลมีตั้ง280ห้องด้วยทำยังไงก็เลยทำเป็นโรงแรมซะเลยเสียค่าโอนไป40ล้านค่ะเลยก็ได้ความรู้ใหม่ว่าที่อุบลมีโรงแรม ที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน ค่ะเป็นคนชอบซื้อที่ดูแลแต่ว่าจะทำท่าเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ไปซื้อที่ระนองจะทำท่าเรือ
0: ไม่มั่นใจ
1: แต่ผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องไปมีอุตสาหกรรมต้องไม่มีการผลิตอะไรอยู่ไม่ไกลจากนั้นนะถึงจะคือตรงนั้นเข้าใจได้ว่ามันออกอันดามันไปทำตลาดทางนู้นนะก
0: ็ถ้าหากว่าไปทำไก่อยู่ทางภาคใต้แล้วส่งออกแล้วจะต้องถึงขนาดทำท่าเรือเองก็น่าสนใจนะแต่ระนองจริงมีท่าเรือนะนี่เป็นสาร
1: มีไหมเขามีไห
0: มมีท่านเทระนองอาจารย์ธรบอกว่าอาจารย์ปิติสีแสงนามบอกว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ในพม่าที่ไม่ค่อยสงบเนี่ยท่าเรือระนองคึกคักมากเขาไปใช้ท่าเรือที่นั่นกันค่ะก็เปิดเผยนะดูคนอุบลเขาน่าจะรู้จักดีแหละน่าจะเป็นผู้หญิงเก่งนั่นแหละสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดนี้แล้วก็ชอบซื้อที่เป็นอาม่าคนหนึ่ง
1: ผมไปดูละโรงแรมชื่อโรงแรมซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็ใช้ชื่อตัวเองเลย
0: ชื่ออาม่าเลย
1: ใช้ชื่ออามีอาม่าเลยซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แสดงต้องใหญ่มากนะมีคอนเวนชั่นฮอลล์ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวด้วยนะโรงแรมมีชื่อเสียงโดยเฉพาะมีผู้พักมักจะรีวิวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
0: ในทำนองว่า
1: ในทำนองก็เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุงมาจากสถานพยาบาลเดิมอ๋อคงจะคุยว่าได
0: ้เจอเปล่าอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ได้พบกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เทพธนูสาแปลงกายมาพบกลางดึกเลยอย่างเงี้ย
0: ขึ้นลงขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโรงแรม
1: ก็คงจะมีเรื่องเล่าต่างๆเงี้ย
0: นี่ในโซเชียลมีเยอะเลยค่ะเรื่องเล่าของโรงแรมที่พัฒนามาจากโรงพยาบาลเนี่ยแต่เจ้าของแกภูมิใจมาก
1: โดยเฉพาะในรายการอะไรนะ Ghost Radio เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้เยอะที่สุดเขาว่านั่นนะ
0: อ๋อเหรอนี่พี่ภาษาอ่านจากที่ไหนอ่ะ

0: ผมเข้าไปเซิร์ชดูปั๊บ AI มันขึ้นมาบอกเลย
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: ืม
1: โอ้นี่คุณนกนาดบอกว่าจัดประชุมบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกนสุนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณชนะก็บอก
0: อ
1: ืมโรงแรมดังอ๋ออาม่าเนี่ยคุณทวีพรบอกว่าเศรษฐีเขามีที่ดินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละจริงจริงคนไหนที่รวยๆที่ดินรู้จักกันนะรวยจากที่ดินทั้งนั้นนะคะ
0: ยืนยันว่าผมไม่เคยพักนะแต่ว่าเดี๋ยว
1: ไปไปมามาใช
0: ่ไปมามาเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องถามคนยืนยันได้น่าจะเป็นน้องอ้อมน่าจะเป็นน้องอ้อมว่าตอนที่อสมทจัดแล้วมีคุณอัธพลก็
1: ไปจัดงานใช่ไหม
0: คุณอัธพลเนี่ยคุณอัธพลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วผมไปด้วยตกลงว่าเรานอนที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนนั่นน่ะมันมีห้างด้วยเราบอกว่าสุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมแล้วเป็นทั้งห้างเออผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวแต่น้องอ้อมเนี่ยเขาทราบเพราะน้องอ้อมตอนนั้นเขาน้องอ้อมคลื่น
1: หลายป
0: ี
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่นานละเขาเป็นคนเขาน่าจะจำได้มากกว่าผม
1: คุณวัฒนาบอกว่าคนในพื้นที่อุบลไม่ได้เรียกอาม่าครับคนอุบลส่วนมากเรียกว่าเจสุนีนักธุรกิจในอุบลทำโรงงานไก่ส่งออกทำโรงงานอาหารสัตว์แกชอบซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านผมมาที่อยู่แกนั่นแหละทำฟาร์มไก่ก็หลายที
0: ่ก็มันก็เผอิญว่าซื้อไปไกลด้วยนะไปถึงระนองระนองอะไรด้วยนะไม่เป็นไรนะฮะ
1: ที่
0: แต่ก็สรุปเป็นว่าอาม่าก็คือนี่แหละฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอัน
2: ค่ะโอเค
1: เอ๊ะตกลงประชาธิปัตย์ผู้ที่เขาจะส่งลงผู้ว่ากทม.เนี่ยใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีไห
2: มมีแนวโน้มสูงอะค่ะแต่จะใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่ได้พูดออกมาจากปากอะค่ะวันนี้ที่ไปเข้าไปงานของประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนอยู่2คนที่สื่อเพ่งเล็งคนแรกคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาพิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand แล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่ากทม.ทั้งสองคนเนี่ย

0: ก็ดูเป็นคนที่ลงสมัครได้ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแล้วก็วันนี้นั่งก็ไปร่วมงานประชาธิปัตย์เขาเลือกพื้นที่โรงงานยาสูบจัดงานที่ชื่อว่า AI Demo Day Bangkok Builders Edition โดยร่วมกับ AI Builders BKK แล้วก็สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยจัดงานไปกันหมดนะคะคุณอภิสิทธิ์ไปคุณสกลทีด็อกเตอร์การดีคุณกรจาติกาวนิชไปแล้วนักข่าวก็เหลือไปเห็นสองท่านเนี้ยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณพิเชษฐ์ฤกษ์ปีชาก็เลยเป็นการพาดหัวว่าสงสัยจะเป็นสองท่านนี่แหละ
1: แล้วก็ยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
0: ก็เขาไม่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะเขาขอเวลาไปลาออกไงฮะ
1: ถ้าขอเวลาไปลาออกเพราะว่า
0: เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่งลาออกค่ะ
1: อ๋อถ้าขอลาออกก็มีความเป็นไปได
0: ้ก็คุณอนุชาเนี่ย
1: เขาเคยเป็นประธาน
0: ภูมิใจไทยใช่อยู่พรรคภูมิใจไทยมาแล้วก็คุณอนุชาก็บอกว่าผมลาออกจากภูมิใจไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วในการลาออกและมางานนี้ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.พื้นที่คลองเตยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: คือเดิมก็เป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์นี่แหละ
0: ก็คลองเตยนี่ฮะ
1: คุณ
0: อนุชา
1: เนี่ยนะลงสวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกปี2550หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จนะรัฐประหารบิ๊กบังเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จก็จัดให้มีการเลือกตั้งคุณอนุชาก็มาลงสังกัดประชาธิปัตย์ลงตอนนั้นเนี่ยเขตเป็น3คนนะก็จะลงในเขตที่คุณอนุชาลงเนี่ยก็จะมีคุณกรจติกาวนิชแล้วคุณสมเกียรติฉันทวานิชก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้ง3คนเลยยกทีมแล้วก็ปี54เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นสมัยที่2ที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใน54เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการเลือกตั้ง62คุณอนุชาก็ลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขานุการคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
0: สาธารณสุขค่ะค่ะ
1: คุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกเอ้ยมาเป็นเลขาแล้วพอมาอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคุณณัฐพลก็มาอยู่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็เลยในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายก
0: รอง
1: เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นโฆษกนะคุณอะไรนะที่
0: อนุชา
1: คุณอะไรเข้าไปเป็นส.ส.บัญชีคุณธนากรวังบุญคนชนะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นโฆษกแล้วเขาไปเลื่อนไปเป็นส.ส.ก็เลยทำให้คุณอนุชาเนี่ยก็เลยมาเป็นโฆษกแทนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะตอนนั้นก็พอ66เนี่ย2566เนี่ยก็มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นส.ส.สมัยที่3เมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออก
0: เดี๋ยวนะคะเป็นสสครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
1: สสครั้งแรกเนี่ยปี50พรรคประชาธิปัตย
0: ์สสครั้งที่2
1: ก็พรรคประชาธิปัตย์ปี
0: 54ครั้งที่3รวม
1: คร
0: ั้
1: งที
0: ่
1: 3ปี62ก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ก็แต่ว่าก็ได้เป็นเลขาของคุณณัฐพลรัฐมนตรีศึกษาธิการ
0: ค่ะ
1: นะ

0: แล้วก็มาลงเลือกตั้งปี66อีกครั้งหนึ่งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
1: 66
0: เลือกตั้ง
1: ใช่66รวมไทยสร้างชาติ
0: เป็นรวมไทยสร้างชาติก็ประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นรวมไทยสร้างชาติกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาเขาก็ไปอยู่ด้วยแล้วพอรวมไทยสร้างชาติยกทีมออกไปร่วมกับภูมิใจไทยล่าสุดในการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ย68เนี่ยก็คุณอนุชาก็ตามไปสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้เส้นทางการเมือง
1: ค่ะเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าเปิดตัวออกมาเป็นคุณอนุชานี่คิดว่ายังไงคะคือฮาไหมคะ
0: ก็เป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองแล้วก็ลงพื้นที่เลยก็เคยเป็นส.ส.กรุงเทพอะไรต่างๆนะแล้วก็ปูมหลังอะไรต่างๆก็การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจบอัศจรรย์รุ่นเดียวคุณอนุทินแสดงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณอนุทิน
1: ก็60กว่าแล้วเหร
0: อปีนี้ก็เกิดเท่าไหร่เนี่ยเกิด2510ปีนี้เท่าไหร่ฮะ68
1: 59ค่ะปีนี้59ปี69ปีหน้า60ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะอ่อนกว่าคุณอนุทินนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่รุ่นเดียวกันเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุชาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าไปจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศออสเตรเลียนะจากวิทยาลัยSacred Heart College แล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดออสเตรเลียนะแล้วก็ไปต่อโทวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานที่มหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษแล้วได้ปริญญาโทอีกใบบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบสะสินด้วยนะเป็นวปอรุ่น63นะ
1: ค่ะ
0: เป็นวปอรุ่น63
1: ชื่อคุณเจมใช่ไหมคุณเจม
0: ชื่อเล่นชื่อคุณเจมส
1: ์คุณเจมส์เขาเกิด10ส่วนคุณอนุทินเขาเกิดกันยา09นั่นแหละก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่เดือนนะคะถ้าให้เรียนวิจารณ์เนี่ยโอ้ชื่อเสียงยังสู้กับคุณชาติชาติยากอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ก็ยัง
1: ไม่ยากยังไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดตัวมาถ้าเป็นชื่อนี้นะฮะ
0: แต่ถ้าเทียบ2ชื่ออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอนุชาก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของ
1: ไลน์
0: ของไลน์แมนเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ไม่รู้จักก่อนหน้านี
0: ้
1: คนนี้ยังถือว่าเป็นการเมืองแล้วก็ดูจะใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มากกว่านะคะ
0: เพียงแต่ว่าเขาโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบเขาแบบฉายหนังตัวอย่างมาเขาบอกมาจากภาคเอกชนนะอายุยังไม่เกิน60มาจากภาคเอกชนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่คุณอนุชาไม่ใช่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตลอดเลยตั้งแต่ปีลงเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาใช่ไหมเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ไอ้ครอบครัวเป็นบริษัทที่ทำพวกไอ้เกี่ยวกับขายพวกเครื่องจักรกลใช่ไหม
1: ไม่รู้จักเลยค่ะ
0: ผมดูนามสกุลเดี๋ยวต้องเข้า BUI ก่อนมีข่าวประชาพันธ์จาก BUI
1: เดี๋ยวเห็นว่าไปกันละกัน BUI นะคะเอ๊ะทำไมอยู
0: ่โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุรากรสุทธรญาติครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานซับคอนไทยแลนด์2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่

0: สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิด Sourcing Innovation Shaping Tomorrow ค่ะโดยปีนี้จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกบูธ239บริษัทและมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า90บริษัทจาก14ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าหมายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะไฮไลท์สำคัญคือเวที BOI Symposium 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในหัวข้อ Thailand Driving Towards Smart and Green Mobility ค่ะเป็นการนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและจะมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Policy to Accelerate Smart and Green Mobility ค่ะโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI นะคะนอกจากนี้ภายในงานค่ะ BOI จะจัดงานสัมมนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวม17หัวข้อครอบคลุมประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยการขยายการลงทุนในต่างประเทศการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิตอลค่ะรวมถึงการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยงาน Subcon Thailand 2026นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคม2569นี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจค่ะ
1: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
4: แลนบิชเมื่อกี้นี้คุยเรื่องอาม่าสุนีไปซื้อที่ปรากฏว่านี่ว่าอาม่าถามอาม่าอาจจะไม่เชื่อเรื่องว่าจะทำแลนบิชจริงๆนะพี่เอกสารวันนี้พี่เอกสารเริ่มรู้สึกว่าจะทำจริงแล้วพี่คะ
3: คงยากคงก็พยายาม
4: เดี๋ยวง่ายหรือยากเป็นอีกเรื่องนึงถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่าพี่เป็นสายยั่วเขาตั้งใจทำจริงหรือเปล
3: ่าหยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี้ยคงจริงอ่ะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ดูแล้วมันไปยากคือไอ้จะถึงขั้นว่าทำเป็นเล่นๆไปทำดูโก้โก้เท่ๆคงไม่น่าจะเป็นงั้นนะก็คงจะดูถ้ามันมีช่องทางที่ทำแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ก็คงจะพยายามศึกษาพยายามเดินเครื่องอยู่ครับ
4: ระหว่างทำแลนด์บริดจ์กับทำให้ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เกิดความสงบที่แท้จริงอะอะไรง่ายกว่ากันฮะ
3: น่าจะพอกันนะน่าจะยากพอๆกัน
4: จบเลย
3: สำหรับผมนะในความเห็นผมนะยากพอๆกัน
4: เพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันเพราะอันนั้นน่ะยิ่งนักวันนี้ฉันยิ่งดูไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยตอนนี้ยังจำชื่อแม่ทัพภาคสี่ไม่ได้เลยจำชื่อโฆษกก็ไม่ได้มองไม่เห็นเลยจริงถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เนี่ยพอกันเนี่ยเขามองไม่เห็นแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือนางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเล่นว่าเอ็นลอไม่ใช่ไอลอนะฮะไอก็ส่วนไอมีเอ็นนะ EN แล้วก็ลอ LAW ให้สัมภาษณ์กับ Next News ในวันเนี้ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge และร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทะลุเป้าหมายที่เครือข่ายตั้งไว้แล้วกว่าเท่าตัวค่ะเมื่อวันที่8พฤษภานะได้ไปตั้ง 1,725 รายชื่อนะเอาเป็นองค์กรนะ460องค์กรจริงๆอ่ะต้องการแค่ 50,000 ก็พอแต่ปรากฏว่าได้ไป100,000กับ700แล้ว

0: ก็จำแนกว่าจังหวัดที่ประชาชนมีการจำแนกด้วยนะคะว่าคนที่คัดค้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดภาคใดบ้างเครือข่ายจะประสานงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพการจัดกิจกรรมหรือการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ารายชื่อทั้งหมดจะถูกนำไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้สะท้อนให้เห็นการคัดค้านของประชาชนต่อโครงการนี้อย่างเป็นทางการค่ะตั้งใจว่าจะเอารายชื่อนี้ไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อรัฐบาลกระทรวงคมนาคมต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนใต้นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลมีคนได้คนเสียในวงกว้างทั้งด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรทางทะเลและงานศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างระนองซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงเห็นว่าโครงการไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะคนในพื้นที่แต่ประชาชนทั่วประเทศควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงจุดยืนด้วยเพราะว่าอะไรไหมพี่อย่างนี้เข้าใจว่าเพราะว่าโผล่ก่อนหน้านี้คนในพื้นที่อ่ะถึงแม้จะรู้นิดเดียวแต่เอาด้วยนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบอกว่าเวลาที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาไม่เอาไม่ใช่คนในพื้นที่เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะภาคใต้ดิบดีคนภาคใต้เอาค่ะเดินคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะคนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากปัญหาสมุยดูจากปัญหาสุราษฎร์เกาะพะงันดูจากปัญหาภูเก็ตแล้วเนี่ยได้คิดว่าเขาไม่คิดอะไรนะดูจากนอมินีหมื่นกว่าใน 3-4 เกาะดูจากโครงการที่เดี๋ยวรัสเซียเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวอิสราเอลเข้ามาดิฉันว่าไม่รู้จะเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำอ่ะ
1: ธุรกิจคนไทยในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสมุยพังงานพังงากระบี่อะไรต่างๆเนี่ยโดนพวกต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอ่ะมันไม่ใช่แต่เพียงว่าพวกเหล่านี้มาพยายามจะทำหลบ
0: เลี่ยงกฎหมายเขาไม่ได้มาบีบคอ
1: ใช่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อย่างด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทยบางหลายกิจการก็อย่างบางทีคนไทยก็ถนัดแต่ว่าหาที่ดินมาแล้วก็รีบขายไป
0: ขาย
1: คนจะไปซื้อไปอะไรพยายามไปปั่นใช่ไหมที่ได้มาจนกระทั่งมีเอกสารเดินทางได้ก็เอาไปแล้วก็ขายนะก็จะมีคนต่างถิ่นมาเติมสมัยก่อนก็อาจจะมีนักธุรกิจไทยบ้างอะไรบ้างตอนหลังๆนี่ฝรั่ง
0: นี่ก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินเขารักพื้นที่อะไรนะความรู้สึกที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลคือการที่เขาเผาป่าพลุอะค่ะเขาคือใครก็ไม่รู้พี่อาจารย์จำข่าวที่ว่าป่
1: าพล
0: ุ
1: อะยังต้องเผาทิ้ง
0: ป่าพลุเนี่ยที่เผาแล้วก็เข้าไปยึดที
1: ่
0: มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่ได้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยอะอะไรที่ยึดได้ก็เห็นแก่ตัวทำกันหมดนะคะเผากันเป็นเดือน
1: อ
0: ่ะให้ป่ามันหมดไปแล้วเข้าไปยึดที่ทำกินเดี๋ยวได้รู้สึกค่ะรู้สึกมากเลยเรื่องที่เขาเผาป่ากันเป็นแบบเป็นเดือนได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินอะไร

0: กันนักกันหา
1: ครับ
0: อะไรเหมือนกับว่าเอาตัวรอดเอาตัวรอดสาวได้สาวเอาทำนองนั้นนะ
1: ผมยังคิดว่ามันนอกจากมันจะต้องสัมพิจารณาเรื่องกลไกรัฐนะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดอุดมการณ์ท้องถิ่นนี่ก็สำคัญทำยังไงที่จะมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรมันเป็นเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาหรือคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันจู่ๆมาเหยียบหัวคนไทยไปแบบไม่ได้ครับ
0: มันต้องมีคนปูพรมรอค
1: ่
0: ะ
1: มันจะต้องมีการให้ความร่วมมือมันจะต้องมีการได้ประโยชน์อะไรกันมาแล้วมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มสายละคนที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มไม่พอใจแล้วความคิดเรื่องชาตินิยมเข้ามาก็ทำให้เริ่มประเภทที่จะไปหาทาง
0: เอาตัว
1: จ
0: ับ
1: ข้อไปมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้งนี้ก็เริ่มกลายเป็นว่ามันมีกระแสมาอย่างนี้ก็อาจจะโดดเข้ามาเล่นอะไรต่างแต่ผมดูหลายๆเมืองแล้วมันดูแล้วมันมีการหาประโยชน์กันอย่างคึกโครมมากจนกระทั่งมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้วมันถึงก็ที่แม้กระทั่งที่ปลายที่อะไรนะเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะ
0: มันต้องแก้ยังไงคะพี่ไพศาลมันต้องแก้จากการที่สร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่ไหมฮะการสร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่อ่ะ
1: คือเฉพาะหน้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆไม่ใช่ใช้เงินซื้อมาแล้วประชาชนก็รู้สึกว่ามันก็มีเวรกรรมมันอยู่แค่วันลงทะเบียนนั่นน่ะหลังจากนั้นก็ตัวกายตัวมันคุณจะไปใช้อำนาจของคุณจะจัดการอะไรคุณก็คุณไปของฉันก็อยู่ของฉันมาเพราะว่าก็รับทุกอย่างมาจบในวันนั้นไปแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกันว่าอันนี้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเราวันการที่จะต้องดูแลปกป้องท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาต้องมีนะเพราะทุกที่มันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าภูเก็ตไม่มีไม่ใช่ว่าสมุยไม่มีทั้งนั้นนะ
0: แล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในระดับอบต. อบจ. อะไรเนี่ยมันประเทศไทยมันดีขึ้นไหม
1: มันไม่ได้มันไม่ได้มันมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ได้คนที่มาจากไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงไงเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เขาก็ลงทุนกันมาม
0: ันก็เลยทำให้เกิดการซื้อเสียงในระดับในทุกระดับมากขึ้น
1: โอ้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการ
0: ซื้อหนักมากเพราะว่าซื้อได้ชนะ
1: ใช้เงินเนี่ยหนักยิ่งกว่าอันนี้นะการเลือกตั้งสสอีกนะผมบอก
0: เพราะสสพื้นที่มันกว้างซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ชนะแต่ซื้ออบต.เนี่ยมันชนะชัวร์เพราะมันระดับตำบลมันซื้อได้ลงทุนไม่เท่าไหร่มันก็คืนเยอะ
1: ลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหาทางถอนใช่ไหมก
0: ็
1: จะมีเป็นเจ้าของหรือญาติเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำโครงการก็คิดแต่เรื่องเหล่านั้นใช่ไหมฮะเอาฝรั่งมาซื้อก็โอเคอย่างน้อยคุณต้องให้ผมถมที่ให้นะ
0: จะก่อสร้างใช่ไหม อย
1: ่
0: างน้อย
1: ซื้อหินซื้อทราย
0: เสาเข็มที่
1: มันก็ต้องหากินให้กันไป
0: หนึ่งลดแบบโน้ตฮาวต่ำที่สุดคือถมดิน
1: ม
0: ีโน้ตฮาวขึ้นมาหน่อยบังคับซื้อเสาเข็มของตัวเอง
1: คือในเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ายังยกเครื่องเรื่องการเมืองท้องถิ่นไม่ได้นะไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยแท้จริงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนจู่ๆมันจะมาชุบมือเปิดได้นะผมคิดว่าถ้าการเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยนะต้องสามารถทานไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีประชาชนคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจะไปร่วมมือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ยังมีการถูกดิ่งกันอยู่แต่นี่มันไปกันหมดนะมันอ่อนแอ
0: ประชาชนก็พร้อมขายประชาชนก็พร้อมขายคนก็พร้อมซื้อแล้วไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้นะว่าเขาก็ได้เงินมาจากอย่างว่าเอามาซื้อก็ไม่เป็นไร

0: เราให้เงินเราก็เอา
1: ตอนจบไปสมประโยชน์กันไปแล้ว
0: เรียนว่าค่านิยมของคนไทยอ่ะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องพวกนี้มากขึ้นพร้อมขายเสียงมากขึ้นยกย่องคนรวยโดยที่ไม่สนใจว่ารวยจากอะไรค่ะเอาเงินเป็นหลักไม่ได้สนใจหรอกว่ารวยมาจากอะไรพร้อมยกหมดนะคะตรงเนี้ยที่เป็นอันตรายมากสำหรับสังคมไทยค่ะค่ะสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องช่วยชี้นำประเด็นทุจริตคอร์รัปชันทุกวันพูดอยู่สองคนนี่ละมั้ง
1: พูดกันเยอะพูดเยอะแต่ว่ามันแก้ยากมันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ามันแตะอะไรไปมันก็เจอปัญหาเจอ
0: มันหนักมากหนักใจมากค่ะคือเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งเมื่อซื้อขายตำแหน่งมันก็ไม่ได้คนดีเข้าไปบริหารนั่นแหละคือหลักสำคัญเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการซื้อเสียงในระบบการเลือกตั้งนั่นคือจบทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ซื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยกี่โรงเรียนแล้วที่เป็นคดี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับพี่ๆนะครับจากทั่วประเทศที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับคุณฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับในช่วงมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวจะเอา10อันดับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับมาสรุปให้ฟังก่อนที่จะได้ไปฟังเพลงกันต่อยาวๆไปจนถึงเช้าเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมด้งจามอนกิจโสภาคครับ
3: และผมบอยสมศักดิ์ประพัฒน์ครับ
2: สุดยอดไปเลยพี่นี่อยู่กับด้งบอยนะครับด้งบอยรับหน้าที่ดูแลไปจนถึง2ทุ่มนะพี่บอยนะ
3: คร
2: ับ นะมาก็ใน Facebook ทักทายนะครับพี่แต๋วนะครับโอ้พี่แต๋วบอกพี่แต๋วล่มเก้านะบอกว่าชอบคุณ2คนนะคะนี
3: ่ขอบคุณมากครับ
2: ครับพี่ฟ้าเดียวกันบอกรับชมจากบุรีรัมย์ค่ะนะครับพี่ช่างทองนะครับพี่ช่างทองบอกว่าให้พี่บอยเนี่ยไปลงสอสอสมัยหน้าผมว่านอนมาชัวร์เลยครับ
3: ไม่เอาสิ เดินมาดีกว่านอนมาน่ากลัว
2: พี่ธนากรบอกอยู่บึง 3,000 ที่เพชรบูรณ์สวัสดีครับพี่กัลยาสวัสดีครับครับพี่
3: ไปเคลียร์ให้พี่หน่อยว่านอนมาหมายความว่าไง
2: เป็นสอสอแล้วนอนมาคือได้แน่ได้แน่ได้นอนแน่ได้นอนแน
3: ่4คนถาม3คนแบก
2: ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะมาค่อยๆทักทายกันมาได้นะครับวันนี้อยู่กันเกือบๆร้อยท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาฟังข่าวกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10เคยไลฟ์สดไหมพี่เคยไลฟ์สดไหม
3: เอาแบบไหนแนวไหนอะไลฟ์สดแนวไหน
2: เคยทำแนวไหนบ้าง
3: ถูกใจ
2: เคยไลฟ์เปิดกล้องแนวไหนบ้างบอกมา
3: ก็ต้องถามแบบนี้พี่ก็ตอบไม่ถูกเขินนะ
2: แนวรีวิว

0: แนวรีวิวรีวิวส
1: อ
0: ิ
1: ๋
0: น
1: อ
0: ค้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดขาย
1: อ๋อ
0: ของอะไรอย่างเงี้ยเออก
1: ส
0: ็
1: นใจ
0: ดูข้างบ้านให้ดีนะเขาชอบเราหรือเปล่าเขารำคาญเสียงเราหรือเปล่านะฮะ
1: จริงว่า
0: เอาล่าสุดที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับพี่นะฮ
1: ย
0: ะ
1: ังไงฮะ
0: ก็โดนยิงเลยนะข้างบ้านรำคาญเสียงไลฟ์สดรีวิวสินค้าวันๆไลฟ์อยู่นั่นแหละ
1: โอ้
0: เอาปืนมายิงกันเลยอ่ะนะครับตำรวจสภ.เทิงนะครับนะฮะนำกำลังไปจับกลุ่มนายจีรพงษ์อายุ44ปีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ใช้วุธปืนซุ่มยิงข้างบ้านคือนายศิวกรอายุ24ปีโอ้โหอาการสาหัสนะกระสุนเนี่ยแล้วดันยิงแม่นซะด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะซุ่มยิงมาจากข้างบ้านเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกนะบาดเจ็บสาหัส
1: ครับ
0: เขาบอกเขากำลังนั่งถ่ายคลิปรีวิวสินค้าออนไลน์อยู่ในบ้านนะปรากฏว่านี่ฮะคุณจิรพงษ์มือปืนเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่อ๋อไปซ่อนตัวอยู่สวนยางพาราคือพอยิงเสร็จแล้วก็ไปซ่อนหลบไปหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจก็สืบทราบมาว่าวิถีกระสุนมาจากข้างบ้านก็ไปตามไม่เจอปรากฏว่าโน่นหนีไปอยู่ยางพาราห่างจากบ้าน10กิโลไม่ต้องหนีออกมาตัวออกมามาเล่าซิเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างถ่ายคลิปรีวิวอยู่เนี่ยเสียงปืนปั้งนึงมาจากบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นะครับแล้วนายศิวกรก็ล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดเนี่ยไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอยู่กับคนเดียวก็คือข้างบ้านเขาชอบตะโกนมาบอกว่ารำคาญเสียงเวลาพวกเองรีวิวเหลือเกินเว้ย
1: ขายอะไรอยากรู้
0: เขาบอกรีวิวสินค้าออนไลน์อ่ะพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างที่รับมาขายอ่ะคือคนรีวิวมันก็ขายหลายอย่างใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่เขาบอกว่าขายอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะนกหูจะนอนนกหูเขาบอกที่ผ่านมาพยายามเลี่ยงการปะทะมาตลอดฝั่งนู้นตะโกนด่าตะโกนว่าก็จะเบาเสียงลงนะแต่ว่าก็จะไม่เคยไปตอบโต้จนกระทั่งวันนี้หนักสุดถึงขนาดยิงเข้ามาในบ้าน
1: โอ
0: ้โหหนึ่งนัดนะ
1: คุณลุง
0: ของคนเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ยเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกลุงนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยลุงรู้แต่นี่เขาเป็นลุงเป็นหลานกันนะเป็นลุงเป็นหลานกันต้องไปฟังนะฮะผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงอยู่นะเจ้าตัวผมไม่ได้ยิงตำรวจไปคุมตัวจากป่ายางออกมานะแกปฏิเสธว่ามันมีด้วยเหรอครับใครยิงใครผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมกรีดยางอยู่เสียงปืนจะมาจากบ้านผมได้ไงนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่า มีพยานหลายคนระบุว่าเสียงปืนเนี่ยดังมาจากบ้านของนายจิรพงษ์คนนี้แล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยเจอชิ้นส่วนปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์นะครับเจอย่ามสะพายที่ซุกซ่อนอุปกรณ์นะฮะต่างๆอยู่ด้วยนะ
1: ก็บ้านอยู่ติดกันมากเลยเหรอ
0: ใช่หลังเดียวหลังเดียว
1: โอ้หมายถึงว่าบ้านสองหลังนี้คือคู่กรณีบ้านติดกันอย่างเงี้ยใช่คาชนกันเหรอ
0: ใช่ครับใช่
1: โอ้
0: นะครับ
1: มันก็แต่ใครจะเราแล้วบางที
0: แต่มันก็มีรั้วกั้นนะเห็นในภาพมันก็มีรั้วแบบรั้วปูนรั้วอะไรกั้นเนี่ยแต่เสียงมันก็
1: แต่มันไม่ได้กั้นเสียงไงมันกั้นแต่อาณาเขตก็เสียงยังรอดมาได้เนาะ
0: ครับผมนะเขาบอกจิรพงษ์เนี่ยเคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านไปแล้วนะเพราะว่ามีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดนะครับแล้วก็เคยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้6เดือนพอกลับมาก็นี่แหละนะมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
1: ถ้าเป็นโด่งทำไงถ้าโด่งขายของอยู่กับเพื่อนบ้านบอกว่าเสียงดังหนวกหูไม่ต้องทำไง
0: ก็ต้องปิดห้องแล้วให้มันมิดชิดอะเนาะ
1: เ
0: สียงมันจะดังเหมือนเรามันก็จริงๆไมค์มันมีนะเราไม่ต้องพูดแบบตะโกนก็ได้นะ
1: นี่แหละว่าเหมือนรู้ตัวนะ
0: มันต้อง
1: อ
0: ัตลดใช่ไหม
1: ไงว่าโด่งกับเสียงมากก่อนตัวด้วยนะจะไม่เห็นหน้าเลยเสียงมากแล้วคุณลูกวางโด่งเนี
0: ่
1: ย
0: เสียงมาก่อนตัวยังดีไม่ตัวไปอยู่ในทุกเหตุการณ์อันนั้นเอ๊ะยังไงแปลกๆละไอ้โด่งมันไปอยู่ในทุกเหตุการณ์แหละแต่มันหลบอยู่
1: คุณฟังลองไปขอโด่งดูโทรศัพท์แบบมีกลุ่มไลน์แชทกี่กลุ่ม ทุกวงการ
0: รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่อง
1: หัวเราะใจ
0: อันนี้แหละเดี๋ยวตำรวจก็คดีนี้เดี๋ยวเขาก็ไปหาพยานหลักฐานต่อนะครับว่าสรุปว่าเป็นคนยิงจริงไหมนะเขาตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจนะหัวกระสุนอะไรเขาว่ากันไป

0: รอบทิศอันดับ9
1: ขอบคุณฟังอันดับ9วันนี้ท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการขอรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่ความจริงคือถ้าลูกเสียชีวิตก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะใช้สิทธิลูกไม่ได้แต่ที่ยังได้นะทั้งนี้สิทธิเหล่านี้เนี่ยจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะแนวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายโอ้สำหรับกรณีบุตรของผู้ตายเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ที่ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดูแลกำลังคนและครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีและเต็มกำลังดีใจด้วยเพราะว่าทหารท่านก็ทำหน้าที่เนาะท่านต้องมาเสียชีวิตเราก็ต้องดูแลคนหลังบ้านที่ยังอยู่ให้ผู้ที่พีชีพไปถูกต้องแล้ว
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เอาช่วงนี้น้ำมันจริงๆก็ไม่ได้แพงเหมือนนะช่วงที่ผ่านมานะพี่น้ำมันก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีคนไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่าย
1: ที่ไหนล่ะ
2: ที่ชลบุรีนะครับพี่ที่
1: พัทยาไงบ้าง
2: โอ้นอกจากไม่จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะตอนเขาบึงหนีเนี่ยชนเด็กปั๊มนะครับบาดเจ็บเย็บไป2เข็มอีกด้วย
1: นี่นอกจากจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรเติมน้ำมันไม่จ่ายยังจะโดนข้อหาขับรถชนอีกนะ
2: เออนะครับเนี่ยฮะเด็กปั๊มบอกทำงานมา3ปีไม่เคยเจอลูกค้าใจร้ายขนาดนี้มาก่อนนะครับ เธอเป็นหญิงสาวนะครับทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันที่พัทยานะครับชลบุรี
1: คร
2: ับ เธอบอกว่าเมื่อคืนตอน 5:50 นะฮะเธอทำงานอยู่ที่ปั๊มริมสุขุมวิทเลยนะครับขาเข้าตัวเมืองพัทยานะ5:50จู่ๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้ามาเติมน้ำมันนะครับมอไซค์ด้วยนะขี่รถจักรยานยนต์มานะครับแล้วพอจังหวะอ๋อเธอไปเหมือนกับพอจะหนีอ่ะเธอไปดึงนะครับเขาก็เลยลากตัวเธอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้น
1: โอ้
2: หัวแตกบาดเจ็บไป2เข็ม
1: ครับ
2: มอไซค์นี่เติมเต็มถังได้กี่บาทถึง200
1: ไม่แน่ใจอ่ะ
2: เนาะถ้ามอไซค์ผู้หญิงธรรมดาไม่เอาอย่างงี้ไม่เกิน200หรอกคนเราอ่ะนะเนี่ยเข้ามาเติมแก๊สโซฮอล์95เติมเต็มถังนะครับพอเติมเสร็จพนักงานเด็กปั๊มก็ถามจะสแกนจ่ายไหมครับลูกค้าก็พยักหน้าเธอก็หันไปบอกแคชเชียร์สแกนจ่ายนะก็เตรียมที่จะเอาไอ้เครื่องสแกนมาให้ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้นะครับคนร้ายคนนี้รีบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์สตาร์ทหนีนะฮะตอนหนีเนี่ยยังหันมายกมือไหว้เธออีกนะอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรโจรมารยาทดีเหรอจะหันมายกมือไหว้เธอแล้วก็บิดเครื่องหนีเธอก็บอกด้วยความตกใจด้วยความเผลอเธอก็เลยเอามือเนี่ยนะฮะจับท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้เพื่อที่จะกะดึงไว้ไม่ให้หนีนะฮะก็เลยโดนลากไปล้มหัวฟาดพื้นอีกบาดเจ็บไปอีกโอ้โหแต่มีกล้องวงจรปิดนะทางเจ้าของปั๊มบอกเดี๋ยวให้ตำรวจตามตัวให้หน่อยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาคุณผู้ฟังอันดับ7นี่เป็นข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ผมจัดรายการเนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการก็คือตื่นอกตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆเรื่องของมัลแวร์ที่เป็นมัลแวร์ดูดเงินด้งก็ต้องระวังนะ อย่าไปใช้โปรแกรมแคร็กเคิร์กอะไรใช่ไหมเขาเรียกแคร็กใช่ไหม
2: แคร็กมันมารูปแบบยังไงครับพี่
1: คือมันก็จะอย่างนี้เอาง่ายๆถ้าเราไปดาวน์โหลดโปร

0: แกรมเถื่อนโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้มันชื่อว่า JSON มันก็จะติดมาด้วยจากนั้นมันก็จะฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันจะไม่ปรากฏใดๆให้เรารู้ตัวเลยนะเจ้าของหรือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มี10กว่าคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยเราโอนเงินเราทำอะไรเนี่ยมันจะแอบจดจำรหัสจดจำข้อมูลจดจำหมายเลขบัญชีของเราเอาไว
1: ้
0: พอจดจำปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้โอนเงินออกทันทีนะมันจะเอาข้อมูลที่มันจำจากเราที่เราทำไว้เนี่ยไปปรากฏให้กับตัวแฮกเกอร์แต่แฮกเกอร์ก็จะสั่งมันโอนเงินมันจะโอนออกไปแบบเงียบๆโดย OTP เด้งแบบเราไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังปกติเวลาโอนเงินต้องมี OTP แจ้งถูกไหมโด้ง
1: ครับผม
0: แต่นี่ OTP มันถูกปิดกั้นด้วยล่าสุดมีผู้เสียหายประมาณ10คนสูญเงินรวมๆกันแล้วกว่า10ล้านมาแจ้งความสาเหตุก็มาจากการเนี่ยครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่คิดว่าฟรีแล้วจะดีโด้งต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นการแฮกเอาเงินออกจากบัญชีเรายิ่งกว่าคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินซึ่งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันยังคุยกับเรามันยังสนทนากับเราแล้วหลอกเราด้วยวิธีการหรือว่าคนเราเน็ตของมันถูกไห
1: ม
0: อุบายของมันนั่นยังได้สนทนายังได้พูดคุยแต่นี่แค่เรายืนหายใจอยู่เฉยๆอ
1: ่
0: ะ
1: เรา
0: ไปคือเรา
1: แล้วไปคลิกเดียวนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้น
0: ใช่คุณผู้ฟังตอนนี้ผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ10กว่าคนมาแจ้งความแล้วเป็นระดับคนใหญ่คนโตที่ไม่กล้าเปิดหน้าออกสื่อแล้วจะบอกใครที่ไม่กล้าเปิดหน้าส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้อายเพราะเสียเงินนะอายเพราะใช้โปรแกรมปลอม
1: อ๋อนะใช้โปรแกรมปลอมไม่ยอมเสียค่าลิขสิทธิ์
0: มันชื่อ JSON นะฮะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันหาร่องรอยยากมากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็สแกนไม่เจอมันนะที่เขาจับได้แล้วรู้เพราะอะไรรู้ไหมโด่งรู้ฟัง
1: ครับ
0: มันมีเคสสดเกิดขึ้นระหว่างที่มันกำลังทำงานเนี่ยแล้วมันมีเคสที่มาแจ้งความแล้วก่อนหน้านี้เจ้าที่ก็กำลังค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามันมีเคสใหม่ที่เป็นเคสสดกำลังเกิดเหตุการณ์พอดีอ่ะเขาจึงเจอร่องรอยของมันและเข้าไปตรวจเจอนะคุณฟังถ้ามันทำงานจนจบไปแล้วเนี่ยไม่มีทางหามันเจอเพราะมันจะทำลายตัวเองด้วยมันแยกตรงที่ว่าพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพลีชีพเลยระเบิดตัวเองหายไปเลยสลายตัวเองไปเลยในอุปกรณ์ของเราวันนี้ทางเสียบีมาเตือนนะครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ช่วงนี้รู้สึกจะมีคนที่เป็นอินฟลูนะฮะอย่างต่ำๆเนี่ยที่ผมเห็นละ2รายแล้วโดนหลอกพี่โดนหลอกเอาโลเล็กไปกับมือ
0: ช่วงดีเราไม่ใช่อินฟลูด้ง
1: แต่ว่ามันวิธีการหลอกมันเนี่ยโอ้โหแยบยลนะเดี๋ยวเล่าแบบคร่าวๆ
0: แ
1: ล้ว
0: กันต้องถามต่อหน่อยนึงสิต้องถามต่อแล้วพี่บอยเป็นอะไรครับ
1: เราไม่ใช่อินฟลูพี่บอยเป็นอะไรฮะ
0: เป็นดาราท่านหนึ่งครับผม
1: ดาราท่านหนึ่งดาราจีนใครไปหลอกพี่บอยไม่รู้ฮะมีคุณผู้ฟังไปหลอกพี่บอยว่าหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนอะไรสักอย่างนะแกโอ้โหแกแคปรูปไปหารูปมาใหญ่เลยอ่ะดีใจอะไรแกส่งมาในกลุ่มอ่ะใครชื่ออะไรไม่รู้ดาราจีนนะฮะผมฟังอย่าไปหลอกกันสิที่ว่าโดนโรเล็กเนี่ยคนหนึ่งโดนไป800,000อีกคนหนึ่งโดน2 ล้านไม่น่าเชื่อนะบางทีเราฟังว่าหุ้ยขายของระดับเป็นล้านส่งไปสนีได้ยังไงใช่ไห
0: ม
1: คนร้ายเนี่ยจะทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อนาฬิกาเขาบอกว่าทำเหมือนปกติทุกอย่างขอดูรูปขอดูบัตรประกันขอดูสภาพขอให้เปิดวิดีโอดูสินค้านะแต่ตอนนัดรับสินค้ากันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาขอให้ไปส่งให้ที่บริษัทเอกชนเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้งสองรายโดนเหมือนกันเลยนะครับรายแรกบอกอยู่นราธิวาสอีกรายนึงเนี่ยบอกอยู่เมืองการไม่สะดวกมาเอานะเจ้าของรายการก็บอกโอ้โหแต่ถ้าจะโอนเนี่ยแต่ถ้าจะให้ส่งเนี่ยต้องโอนเงินมาก่อนนะนะครับเขาก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าให้ไปที่บริษัทขนส่งเอกชนรายนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนให้นะครับก็ถึงเวลานัดหมายกันนะครับปรากฏว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ไงว่าถ้าผมโอนไปแล้วเนี่ยคุณจะส่งของมาให้ผมใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะก็ในเมื่อเดี๋ยวเขาจะยืนรออยู่ที่บริษัทเอกชนเลยยังไงของเนี่ยมันก็ต้องอยู่เขาก็เดินเข้าไปถามว่า วันนี้ของมานัดเอาของเนี่ยกี่โมงนะตัดรอบกี่โมง

0: นะฮะเอกบริษัทส่งของบอก4โมงเย็นตอนนั้นมัน10โมง10โมงเช้าเขาบอกโอ้โหเวลาเหลือๆเขาก็ให้พนักงานไปเพื่อเอาเลขเขาเรียกเลขอะไรนะเวลาส่งของอ่ะเอาเลข
1: พัสดุ
0: เออเลขพัสดุเนี่ยมาส่งให้แก่มิจฉาชีพนะครับเขาก็ใส่กล่องพัสดุส่งให้กับบริษัทนั้นเรียบร้อยนะครับพอส่งเลขพัสดุไปให้ทางนู้นเนี่ยไอ้ทางนู้นก็ออกมาอ้าวโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะครับเดี๋ยวผมเนื่องจากมันเป็นเงินถึง 800,000 ผมต้องสแกนหน้าพี่รอแป๊บนึงนะพี่ออกมายืนรอหน้าร้านก่อนเดี๋ยวคนในร้านเขารู้ว่าพี่เนี่ยมาส่งของแพงแล้วเดี๋ยวของเราหายเจ้าของนาฬิกาก็ด้วยความใจนึงเขาบอกว่าเขาก็เอะใจแต่เขาก็คิดว่าเขาก็แค่ออกมายืนหน้าร้านอะของมันยังอยู่หลังเขาอะของมันจะหายได้ไงของมันอยู่หลังเขาแค่เดินไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าเขาขอของคืนแค่นี้เขาก็ได้ของกลับคืนมาแล้วเขาบอกประมาณ5นาทีไอ้ทางนู้นเนี่ยก็ยึกยักไม่โอนสักทีเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ขายละทั้ง2รายโดนอย่างนี้เลยพี่ทั้ง2รายบอกงั้นไม่ขายละเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของคืนเชื่อไหมว่า5นาทีเดินกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะของหายแล้วครับของหายได้ไงเขาบอกว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะฮะติดต่อไรเดอร์ไว้แล้วติดต่อไรเดอร์ให้มารับของทันทีที่เราเอาของส่งปุ๊บแล้วเราเดินออกมาหน้าร้านเนี่ยมันจัดการให้อีกคนนึงเนี่ยนะฮะสวนเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามารับของจากพี่คนที่ส่งของเมื่อกี้ครับแล้วก็เอาเลขที่ส่งของเนี่ยให้ทางร้านดู
1: อุ๊ยแต่ยังแล้วจังหวะมันโบ๊ะบะได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไรเดอร์ถึงไม่เสียใจหรือว่ามันเป๊ะๆกันเลยเหรอ
0: ใช่เขาก็บอกว่าทำไมบริษัทที่รับส่งของเขาอะทำไมไม่โทรมาตามหน้าตามเบอร์ที่เขาว่ามาเอาของคืนใช่ไหมทำไมแค่มีเลขพัสดุเนี่ยก็ยื่นกล่องนี้คืนให้กับลูกค้าแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ามาจากไหนด้วยไอ้คนนั้นมันก็อ้างว่าบอกไรเดอร์ว่าผมเป็นน้องของคนที่มาส่งครับให้มาเอาไรเดอร์เขาก็ซื้อเขามีหน้าที่แค่เขามาเอาของไงพี่เขาได้เงินเนี่ยเขาก็ผมเอาของจากพี่คนที่เมื่อกี้ส่งของครับเลขนี้ครับเนี่ยเขาบอกทุกเวลา5นาทีเนี่ยนาฬิกา 800,000 เขาหายแล้วพี
1: ่มันดูง่ายไปเนาะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นระวังเรามีคนตอนนี้เริ่มโดนกันเนี่ยเขาบอกมูลค่าเป็นร้อยล้านที่โดนแก๊งนี้มันทำแบบนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วต้องมันไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วที่ต้องฝากคุณพวกขนส่ง
1: ว่าคือพี่แค่สงสัยนะว่าทำไมไรเดอร์เข้าไปเอาแล้วจังหวะมันอยู่หน้าร้านเนี่ยมันได้ไวอะไรขนาดนั้นแล้วมันเหมือนรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเป็นของที่อาจจะทำด้วยวิธีการนี้แต่ตัวเองก็ทำทีว่าเขาให้มาเอาไม่คิดอะไรมันเป็นไปได้ไหมว่าพวกกัน
0: มันก็เป็นแต่เขาบอกเขาไปตามตัวไรเดอร์คนนี้เจอแล้วไรเดอร์เนี่ยมันถูกจ้างมาถึง3ต่อไรเดอร์คนที่1ไปส่งให้คนที่2คนที่2ไปส่งให้คนที่3คนที่3ไปส่งให้คนเนี่ยไอ้คนเนี้ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยไปรออยู่ที่อีกจังหวัดอีกอำเภอนึงเลย
1: อ๋อคือตัดตอนด้วยใช่มั้ย
0: ใช่มันจ้างไรเดอร์ถึง3คนในการมาเอาของต่อ
1: คือมันพยายามตัดตอนกันเองอ่ะเนาะว่าไม่ให้ถึงแบบตัดคัดเอาไปเรื่อยๆถูกมั้ยฮะ
0: ก็ระวังกันนะเขาเลยเอามาเตือนกันหน่อยแล้วกันขอยาวหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้เราก็ระมัดระวังกันแล้วก็ต้องฝากถึงพวกบริษัทเอกชนที่รับส่งของแล้วพี่นะคุณอย่างน้อยต้องแบบเฮ้ยมีใบเสร็จตัวจริงมาอย่างน้อยต้องโทรรีเช็คก่อนได้ไหมว่าคนที่เขามาส่งเนี่ยเขาเอาของคืนจริงหรือเปล่าครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบ

0: ของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: นร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูข่าวสยองที่ต่างประเทศกันบ้างเขาบอกว่าช็อกกลางแอฟริกาใต้เลยมีการไปผ่าท้องจระเข้ยักษ์450กิโลกรัมนี่น้ำหนักของจระเข้นะปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็รองเท้า6คู่เท่ากับ6คู่นี่คือ3คนแล้วนะคุณผู้ฟังที่หายไปในท้องจระเข้เป็นข่าวสะเทือนขวัญในแอฟริกาใต้หลังทีมค้นหาและกู้ภัยไปพบจระเข้ยักษ์น้ำหนัก450กิโลกรัมมีท้องบวมผิดปกติภายหลังชายเจ้าของโรงแรมชื่อดังหายตัวไปจากเหตุถูกกระแสน้ำพัดกลางแม่น้ำโคมาติก่อนจะผ่าท้องตรวจสอบแล้วก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากรวมถึงรองเท้าอ่ะ6คู่อ่ะโด่งมันคงไม่กินแต่รองเท้านะคุณผู้ฟังจระเข้เนี่ยเพราะรองเท้าไม่มีชีวิตมันน่าจะกินคนแล้วกินรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับจึงเกิดคำถามว่าจระเข้ตัวนี้อาจเคยทำร้ายเหยื่อมามากกว่า1คนเพราะว่าตั้งข้อสังเกตจากรองเท้านี่แหละฮะ
5: ครับ
4: ก็ทีมค้นหาเนี่ยเจ้าที่ก็ไปหาอย่างต่อเนื่องหลายวันจนพบจระเข้ตัวนี้ก็นอนอาบแดดสบายใจเฉิบอยู่ริมแม่น้ำนะลักษณะคอมันป่องผิดสังเกตก็เลยคงทำให้สงสัยว่าคือคนหายในน้ำแต่ไปเจอจระเข้และจระเข้ดูตัวบวมๆแล้วก็คือไม่สนใจเสียงดงเสียงโดนเลยฉันอิ่มสบายใจไว้ท่านเถอะเพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผู้รับผิดชอบภารกิจก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวชี้ว่าจระเข้อาจจะกินอาหารในปริมาณมากจึงการเป้าหมายหลักของการตรวจสอบทันทีเพราะว่าทำไมมันนอนนิ่งผิดปกติไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ไหวติงใดก็สุดท้ายก็เลยจับจระเข้มาแล้วก็ผ่าตรวจสอบแล้วก็เป็นอย่างที่บอยเล่านะฮะคือเจอชิ้นส่วนมนุษย์ก็รองเท้าโอ้โหช็อกเลยมีทั้งซี่โครงแล้วก็ชิ้นเนื้อจำนวนมากโอ้โหแล้วก็นิ้วมือด้วยด้งมือยังมีแหวนอยู่เลยอ่ะ
5: ขมวดทั้งตัวนะตอนแบบใส่รองเท้าอยู่ยังไม่ทันถอด
4: แล้วแหวนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าของโรงแรมที่หายตัวไปเลยอ่ะ
5: โอ้ครับ
4: ทุกฟังฮะสยองอ่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เมื่อสักครู่พูดถึงความคืบหน้าเรื่องคนละครึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าขอนแก่นออกมาเตือนเองนะท่านผู้ว่าเนี่ยโดนลิงก์ปลอมส่งมาให้ลงทะเบียน2ครั้งแล้วเบอร์ผู้ว่ายังโดนแล้วประชาชนชาวบ้านจะไปเหลืออะไรนะฮะ
4: ท่านก็เลยกดลิงก์ไหมอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่ท่านผู้ว่าท่านรู้ว่ามันจะมีได้ไงมาให้เปิดลงทะเบียนแล้วโครงการคนละครึ่งให้เข้าไปกรอกนู่นกรอกนี่อย่างเงี้ย

0: ถ้าเจอแบบนี้อย่าไปกดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องเข้าแอปเดียวเลยนะเป๋าตังของเราในการลงทะเบียนนะฮะมันจะไม่มีลิงก์อะไรมาให้เรากดทั้งนั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าที่ขอนแก่นนะครับท่านโดนเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้นายอำเภอให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระมัดระวังว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรที่เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วลงทะเบียนด่วนอย่าเผลอนะบางทีเห็นคนละครึ่งปุ๊บตามันลุกวาว
1: เออ
0: เออนะครับก็ระมัดระวัง
1: เพราะว่าอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ใช
1: ่รีบกดกัน
0: เนี่ยแม้แต่ท่านผู้ว่าขอนแก่นยังโดน SMS ไป2รอบแล้วนะครับ
1: โอ้โหแล้วก็ส่งซ้ำนะแต่ว่ามือคงไปลั่น2ทีอ่ะโจร
0: เออนะครับเอาวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะฮะนะฝากไว้พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะพี่บอยนะครับไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: ลงไปสนามหลวงใช่ไหมล่ะ
0: ไป คนเนี่ยไม่จีบวัว พรุ่งนี้เจอกันครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสาวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำ

ตามพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับและงานตัวกับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะโหคิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้มานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าหนักไปหน่อยนะร่างกายไม่สบายครับทุกคนนะครับมีอาการไอๆละยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนบ่อยนะฮะอย่างผมเจ็บคอมากเลยเมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทักทายพี่น้องสุขุสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังในมือนี้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์เดี๋ยวสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์ก่อนพี่เดือนเพ็ญสวัสดีจ้าคิดถึงผมป่ะเนี่ยพี่เดือนเพ็ญขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาลุงต้อยสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มังกรพี่มังกรมาแล้วสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะจ้าสวัสดีครับพี่ลำพึงมาแล้วแล้วก็น้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะจากพี่มังกรเนาะที่กดแชร์ให้โอ้สามรอบเลยใครกดไลค์กดแชร์คืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะฮะเดือนนี้ขอให้มันหมานนะฮะเดี๋ยวถ้าผมฝันเดี๋ยวผมมาบอกนะทุกคนสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีฝนตกบ่น้ออุบลมีน้องฝนตกบ่ครับพี่ปุญญวัฒน์ครับอุดรบ้านเฮาฝนตกบ่น้อบางส่งคืออากาศคือสิแบบตกแน่บ่ตกแน่แหละบางส่งทั้งฮ้อนแน่อบอ้าวบ้างนะฮะอากาศช่วงนี้ก็โอ้โหตามใจไม่ทันเลยนะครับสวัสดีพี่นางหนูวันนะครับผมสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวของเธอขออภัยครับผม

ไม่ได้มานานเลยสวัสดีพี่ สวัสดีพี่ทิพภาพรด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพภาพรแล้วก็คุณยายที่เข้ามาดูนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะคุณฮักตลอดสวัสดีครับผู้ใดเอ่ยอ้าวพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มบอกว่าพี่บอสหายไวๆนะครับแวะมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เป็นห่วงเป็นใยผมนะครับยังไงก็ผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแปรปรวนบ่อยๆไหนจะร้อนบ้างไหนจะฝนบ้างแล้วแต่อย่างเงี้ยแบบ1 ชั่วโมงร้อนอีกแป๊บหนึ่งชั่วโมงต่อมาฝนมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่หนูหริ่งด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าคิดถึงโอ้โหขอบพระคุณมากๆครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์ฟังเพลงเพราะๆนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับพี่นุริงบอกว่าหายดีหรือยังจ้าน้องบอสตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไอไม่ได้ไอมากนะฮะอาจจะแบบมันก็ยังเจ็บคอนิดนึงแต่ก็พยายามแบบลดลงมาแล้วฮะแต่ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะฮะสวัสดีพี่ซีอุยด้วยนะครับหายไปครั้งสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะฮะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนแพร่กระสาวันนี้บ่ตกก็บ่ตกดอกแต่เมื่อเช้านี่ตกนะแถวสมุทรปราการครับเมื่อเช้าเนี้ยที่บ้านผมตกเลยตกแรงด้วยนะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่เนาะที่เข้ามาดูนะครับผมฝนบ่ตกช่วงนี้ก็ยาวๆกันไปฟังเพลงม่วนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยเนาะช่วงนี้สวัสดีค่ะขอเพลงเสียงโนบิตะค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีค่ะขอเพลงสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของออน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคนต้นทางจากอุดรครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้อุดรฝนตกใช่ไหมเนี่ยอำเภอไหนครับเนี่ยทาง SMS ที่ส่งมาเห็นอยู่อุดรอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยโอ้โหระมัดระวังกันด้วยนะฮะฟ้าฝนนี่ตอนนี้คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆยิ่งเป็นพายุฤดูร้อนนี่โอ้โหผมเห็นแล้วแบบคือลมคือถ้าตกอ่ะยังพอเข้าใจแต่แบบโอ้โหมาซัดทั้งตกด้วยทั้งลมไปด้วยนี่แบบโหน่ากลัวมากเลยนะฮะสวัสดีพี่ดิพงด้วยนะครับผมแล้วก็พี่นายนะครับสวัสดีทุกคนทุกเสียงทุกสายนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับมาพูดคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดีเจเหงามากอยากได้สายหน้าไมค์จากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะฮะมาคุยกับหนุ่มน้ำมนต์หน่อยเพราะว่าเหงาเหลือเกินอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงสาวสวยหนุ่มหล่อของFM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะช่วงหน้านะครับผม022481366นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่นีใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค
1: ่ะพี่นีโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: อุบลค่ะ
1: อ้าวอุบลราชธานีอำเภอไหนน้อครับผม
2: ใช่ค่ะใช่ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: อย
1: ู่
2: ค่ะ
1: โอเคคุยกันเนาะโอ้ผมขอโทษพี่นี้ครับตอนนี้อุบลฝนตกป่ะเนาะครับ
2: ตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตกเพิ่งหยุดแสดงว่าตกมาตลอดเรื่อยๆได้ครับบึงส่งนี่
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่นี้ได้สายหน้าใหม่ครับมื้อนี้ขอเพียงอย่างน้อครับ
2: เตยสังลาค
1: ่
2: ะ
1: เตยสังลาของพิธีเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ก็คนฟังค
1: ื
2: น95
1: น
2: ะคะ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายด้วยครับพี่นี่เด้อใ
2: ช่เบิ่งใหม่สุดดิค่ะแต่เห็นไหนพี่เจมอนวันอยู่ผู้เดียว
1: อยู่ผู้เดียวป่ะครับเนี่ย
2: แต่อยู่กับแฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหมายถึงดีเจอยู่ผู้เดียว
2: แม่นค่ะพี่เจอยู่ผู้เดียวบ่สนใจใครเลยได้ไ
1: หล่ะบ่ฟังเพลงเปิดตอบคอมเมนต์อยู่ครับอ๋อแสดงว่าพี่นี่เบิ่งไลฟ์สดอยู่บ่ครับนี่ครับ
2: บ่ค่ะมือว่าก่อนเน
1: ี่
2: ยค่ะ
1: อ๋อมือว่านก่อน
2: วันอาทิตย์ก่อนค่ะ
1: อ๋ออาทิตย์ก่อน

0: อาทิตย์ก่อนเป็นบอกครับ
1: แฟนค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวพี่ทักมาเลยครับในคอมเมนต์เนี่ยผมจะตอบอย่างเดียวเลยบ้านเนี่ย
1: จำมีเน็ตขัดตอนนี้ตอนนี้อยู่
0: ได้เลยครับพี่นี่เดี๋ยวนุ่มหนามดจะหายได้ครับเด้อ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับเอาละครับสายแม่ไม้จากพี่นีนั่นเองฮะอุบลราชธานีพี่น้องขอเพลงเขามาเตยสังล่าของทีทีเล็กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งYouTube นะฮะโอ้โหทั้ง TikTok นี่แบบหูสนั่นวันไหวเลยนะฮะเต้ยสังลานะครับเพลงนี้ก็พี่นีพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับเต้ยสังลา

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: เวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:43 นาะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดยาวๆทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ลัสด้วยนะจ๊ะพี่ลัสคิดถึงผมป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอพี่รัตนานเลยเนี่ยสวัสดีพี่สาวโหโซ่ใช่ไหมเมืองนครพนมผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดีพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจรายงานตัวครับสวัสดีครับผมคุณยายบอกว่าเต้ยสั่งลาไปแล้วคุณยายเปิดไปแล้วจ้ะน้องฟ้าบอกว่าไวว้าวอร่อยมากกินคู่กันไก่ทอดเกาหลีก็อร่อยกินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยพี่บอกเลยว่าแซ่บนัวแน่นอนแซ่บสุดๆแซ่บมากๆเลยโอ้โหถ้าเป็นน้ำนี่ก็ได้ซดน้ำแล้วเอ๋ถ้าเป็นแบบไวๆว้าวมีน้ำด้วยแล้วก็มีแห้งโอ้แบบแห้งนี่แบบทำแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ไข่ลวกนิดๆโอ้โหคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนี่ผมบอกเลยว่าซีดแน่นอนอร่อยอร่อยผมพูดเลยว่าอร่อยจริงนะครับแล้วก็สวัสดีอ๋อพี่รัฐบอกว่าหายดีหรือยังน้องบอสตอนนี้หายดีขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะแต่ก็ยังมีเจ็บคอนิดๆแต่ไม่ได้เจ็บมากเหมือนเมื่อวานนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับสวัสดีพี่นายเจษดาด้วยนะครับแถวกทมฝนกำลังจะตกนะครับอ้าวแล้วพี่ว้าเอาแล้วเริ่มแล้วเขตไหนครับเนี่ยแถวเขตไหนครับหรือว่าปริมณฑลในกทมเลยพีระเดชสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับหุ่นแชร์ให้3รอบแล้วขอบคุณอ๋อทุ่งครูอ๋อทุ่งครูตรงนี่ไงฮะทางพระประแดงมาฮะฝั่งพระประแดงเนาะใช่ไหมฮะแถวๆเนี่ยถนนสุขสวัสดิ์ผมไปบ่อยครับแถวนั้น ไปบ่อยครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเอ็นพี่สาวไฮโซขอเพลงโหลดต่ำแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ้าเดี๋ยวจัดให้หายไปนะครับน้องบอสโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโม
2: โตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้โปร

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: hey,

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สุมาราด้วยนะสาวเหนือสาวเหนือแต่แต่กาหน้ากอดจริงหรือเปล่านี่สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนำนะครับผมก็ทักทายทางพุ่นนำกันแล้วกันครับบรูมีฝนหรือเปล่าน้อเนี่ยพี่สุมาราบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยนะครับวันนี้ดีเจจะอยู่ยาวๆเลยนะจนถึงตีห้านะครับไม่รู้ว่าจะมีพี่คนไหนอยู่ถึงตีห้ากับผมไหมนะครับต้องมารอลุ้นดูเนาะอะไรน้องฟ้าน้องฟ้าบอกว่าพี่บอสหิวไก่ทอดบ่อพี่กินไก่ดิบนะพี่กินไก่ดิบนะครับผมกินดิบนะฮะหิวซอยจุอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับนี่เสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกมาตอนท้ายอีกแล้วเสียเปียกหักคะแนนหักคะแนนหักคะแนนครับเสียเปียกมาตอนท้ายชั่วโมงแรกพอดีเลยปลายฟ้าที่ขอเข้ามาเสียเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะแต่อยู่กันยาวๆก่อนนะครับวันนี้เสียเปียกจะอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึงตีห้าเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เสียกันด้วยนะเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะคุยกับหนุ่มหน้ามนนะฮะอยากคุยกับดีเจจังเลยเอ้ยอยากได้ยินเสียงดีเจชัดๆนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่หน้าไมค์ครับ022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับในชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์รออยู่นะครับแล้วเจอกันจ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองแรงงานไทย4จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชัยมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย4จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทำ MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันใจความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ต้องหลบหนีแต่หากแรงงานกลุ่มนี้ตั้งใจไปเป็นผีน้อยกรมจะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางออกไปทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ขอยืนยันว่าคนไทยใน4จังหวัดถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการไปทำงานประเภทวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทันทีการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่น

0: เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6 จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2 ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เลิศอะ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 น.ในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อุ๊ยใช่พี่บังเอิญหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: พี่บ
1: ัง
2: เอ
1: ิ
2: ญค่ะ
1: โอ้เสียงพี่บังเอิญหวานมากเลยพี่บังเอิญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: จากสุโขทัยค่ะ
1: สุโขทัยพี่บังเอิญอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยสุโขทัย
2: อำเภอศรีสำโรงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อศรีสำโรงวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะครับพี่บังเอิญครับที่ได้ที่เราได้คุยกัน
2: จ้า
1: ตอนนี้พี่บังเอิญรับชมอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังทางวิทยุครับ
2: ทางวิทยุค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พิเศษมากวันนี้พี่บังเอิญโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ดีเจที่แรกตั้งใจว่าจะขอต้องฮักให้สุดใจขอหน้ามือเปลี่ยนได้ไหมคะ
1: ได้ครับผม
2: ขอเอาต้องฮักให้สุดใจอะค่ะ
1: อ๋อได้เลยนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้หลังไมค์คนสวยเลยค่ะแล้วดีเจหน้าไมค์ทุกเสียงทุกสายยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
1: ได้เลยครับพี่บังเอิญครับก่อนวางสาย

0: ผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้จ
0: โอ
1: ้า
0: เคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: ในใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบพระคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
1: นะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำมายจากพี่บังเอิญนะครับผมโทรเข้ามาสุโขทัยนี่สุโขทัยนี่มีแต่สาวสวยๆนะผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี่สวยๆนะสุโขทัยนะสีสำโรงด้วยอำเภอแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับสุโขทัยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายบุญอยากจะไปแบบรับชมประวัติศาสตร์ก็ได้ไหว้พระก็ดีนะครับผมเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่บังเอิญที่ขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพิเศษเพลงนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฟังให้เพาะๆนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับไปฟังกันเลยจ้า

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้า
1: จะ
0: ว
1: ไปนะ
0: ไปหนาจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงจะไปนะครับโอ้โหของเก๋วรรณการนะครับผมสังกัด Sowon Music and Entertainment นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากสาวเหนือมีสาวเหนือปะเนี่ยสาวเหนือเนี่ยมีไหมเอ่ยน่าจะมีแหละเนาะโหผลงานเพลงนี้น่ารักจริงๆเลยนะครับผมสำหรับคำร้องทำนองครับพรามมณีกุลครับผมแล้วก็กฤษดาศรีคำวงเรียบเรียงประธานิสิตนั่นเองนะฮะประธานิสิตเป็นคนเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะครับโอ้โหน่ารักมากเลยชื่อเพลงจะไป
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้ง

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอาจจะทักทายได้ไม่ทั่วถึงต้องกราบขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็วันนี้จะลาไปแล้วแต่มีคนมาดูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ผมกำลังลานี่คนกำลังทำงานทุกคนดูครับทุกคนดูเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหผมกำลังจะลาสวยๆแล้วผมเศร้าทุกคนผมเศร้ามากทุกคนตอนนี้ผมเศร้าผมเครียดเลย
4: กลับบ้านดีๆครับผมว่าฝนเริ่มโปรยปลายแล
3: ้
4: ว
3: อ๋อผมขับรถยนต์มาพี่
4: อ๋อขอให้เปียกครับ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะผมตั้งใจทำงานแต่อาจจะเสียสมาธิไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนะกันละกันพี่น้องครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00จนฮอด20:00คือเก่าพี่น้องครับสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องร่ำรวยและลาตีสวัสดิ์ฝันดีสุขสุขคนครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:14 นะครับกับ FM 95สามเรียนเพลงครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เห็นสภาพไอแล้วแม่นบ่ต้นฮักพร่มจันทร์พ่อนใดพ่อนจันทร์พ่อนผิดตั้งแต่เริ่มหรือชู้รักครับเล็กเซเลนกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ตอนนี้บริเวณแถวอสมทนะฮะฝนก็โปรยปรายลงมานะส่วนทาง SMS มีจากพี่อรุณแสงสอนครับบอกว่าก่อนเข้านอนอยากฟังเพลงเซิร์งโนบิตะหรือจะเป็นกลางดาวก็ได้เช่นกันและสวัสดีไปถึงพี่วิภาครับมาฝากเพลงกลางดาวนะของน้องไรอันการเมดิตส่วนคุณดวงเดือนบอกว่านารีลำพึงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังได้ที่เลยกำลังหากับแก้มใช่ไหมพี่ส่วนคุณทิพสุดาและคุณเจษดานี่ก็ทักทายด้วยนะครับผมแวะมาแบบว่าร่วมพูดคุยกันบอกว่าช่วงดึกนะทำหน้าที่ทันลูกตาลชนิชาผมฝากเพลงสักนิดนึงนะฮักพอเป็นพิธีตายอรไทยคุณบิลครับบอกว่าสวัสดีคุณโอ๊ตขอเพลงคิดถึงคิดถึงพี่ณเดชค่ะนี่นะฮะหลายๆคนคิดถึงจริงๆก็ไปแวะเป็นกำลังใจให้พี่ณเดชได้นะครับทาง Facebook เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนสายอาชีพนะเป็นหัวหน้างานโอ้นี่ตอนนี้เขาเติบโตทั้งเรื่องราวของหน้าที่การงานการเงินนี่ตอนนี้ผมว่าจะไปสมัครเป็นลูกน้องเขาแล้วนะเพราะว่าเขารวยเหลือเกินตอนนี้คุณวรนันท์สวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาน้องแวนน้องบ้าแว่นมานครซีธรรมรัตน์บอกว่าทักทายจ้าพรีโอสนะครับคุณเจษดาอยู่แถวทุ่งครุนะฮะคุ้งครุพุทธบูชาอุณหภูมิ28องศาครับผมอันนี้ภายในห้องหรือว่าข้างนอกครับพี่คุณรุ่งนิดสวัสดีด้วยนะครับคุณดวงเดือนก็สวัสดีสวัสดีช่วงดึกๆแบบนี้4ทุ่ม17นาทีกันละส่วนทางหลังไมค์ครับพี่ยาอนุชคุณนนวิสาคุณยายแสงบางนาพี่วอนการจันทบุรีพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีออกเสียงผิดนะครับคุณวิทยาศรีสเกตแล้วก็พี่นันจากเพชรบูรณ์ด้วยทักทายทุกช่องทาง oh. เดี๋ยวแวะมาเช็คชื่อพูดคุยกันนะครับประมาณสัก22:30 นแล้วกันเดี๋ยวเรารับสายกันก่อน02-248-1366อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะครับขอปุ๊บจัดให้ทันทีส่วนใครอยากจะเช็คชื่อร่วมพูดคุยคอมเมนต์ทาง Facebook เดี๋ยวประมาณสัก4ทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: อ่ะก็ส่งกำลังใจให้เป็นเพื่อนคนฟังทุกสายอาชีพด้วยแล้วกันนะครับที่ทำงานในช่วงดึกๆแบบนี้สายชีวิตใจครับ1สายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกโอ๊ต
1: โอ้โหชื่อลูกโหนดครับคุณพี่วันมิสา
2: น้องลูกโหนดแล้วเหรอ
1: โอ้ชอบไหมฮะน้ำลูกโหนดนี่น้ำตาลตะโหนดอะไรเงี้ยหวานหวานนะกินเปล่า
2: ชอบสิ
1: เคยกินไหมฮะน้ำลูกโหนด
2: เคยชอบหวานหอมอร่อย
1: โอ้แม่สุโขทัยครับผมแล้วสุโขทัยมีฝนไหมตอนนี้
2: อ๋อวันนี้ไม่ตกค่ะตกมา3วันแล้ว
1: มีหน้าล่ะกรุงเทพกำลังปล่อยๆอยู่เลยพี
2: ่แล้ววันนี้อยากร้อนได้หน่อยนึง
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับหน้าใหม่เนี่ย
2: ชูทางใจของฝนค่ะ
1: โอ้เกิดทันใช่ไหมเพลงนี้ยุคนี
2: ้ทันสิ
1: งั้นต้องร้องได้สักหนึ่งท่อนอ่ะเชิญเลย
2: เราไม่ได้จำเสียงไม
1: ่
2: ได
1: ้อะไรล่ะพี่สักนิดหนึ่งไม่ได้หรอ
2: จำเนื้อไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวผมบอกเนื
2: ้อ
1: ต้องแอบม
2: อง
1: เพราะเจ้าของ
2: ต้องแอบมองเพราะเจ้าของเขามีดูโดดเด่นดูดีสิงสามีเขาซะแล้ว
1: เราได้เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งนี่คุณผู้ฟังกรี๊ดเลยกรี๊ดตกใจหรือว่ากรี๊ดดีใจก็ไม่รู้นะ
2: เพราะเลยอ่ะเสียงไม่เ
1: ห็นมองไปใครพี่วันวิสา
2: อ๋อว่าไม่น้อยสุโขทัยให้หนุ่มน้องเต
1: ้
2: สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองค่ะน้องจังชาแล้วแล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่ม้อลำปางค่ะ
1: อ๋อนี่นะ
2: แล้วก็น้องแป้งเต้าหลังไม้อ่ะ
1: ใช่ครับผมสาวสวยเลย
2: ให้น้องแป้งคนสวยด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็เอฟซีM95 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็พิเศษให้น้องโอ๊ตเลยค่ะ
1: ครับนะฮะโอ้นี่ขอบพระคุณเลยนะครับอ่ะวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วก
2: ็คุยกับน้องโอ๊ตรู้สึกดีใจค่ะ
1: แล้วครับเหมือนถูกหวยเลยไหมฮะ
2: เหม
1: ือ
2: นถูกหวยเลยยิ่งถูกหวยอีกหวยไม่ค่อยถูกอ่ะ
1: โอ้ยฝันนั่นเนาะเอ้ยเนาะโอ้
2: เนี่ยเสียงน่ารักจ้าน้องโอ๊ตอ่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณด้วยนะพี่วันวิสา

0: ฟังเพลงกันนะ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ข
0: เค
1: อบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายครับสวัสดีครับหนึ่งสายท่าไม้ครับจากสุโขทัยแม่เสียงพี่วันวิสาฟังทีไรก็บอกว่าโลกเปิดโลกและโลกเปิดโลกยังไงหมายถึงว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดึกก็ตามนี่4:24แล้วก็ตามนะฮะโอ้นี่พี่วันวิสาเสียงเขาสดใสจริงๆในช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำส่วนทางไลฟ์สด LTM FM 95Facebook Fanpage ของเราที่ไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้นะครับรับชมรับฟังคอมเมนต์กันแบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก4:30เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยออกอากาศกันแล้วกันนะเช็คชื่อกันสักนิดนึงอยากคอมเมนต์อะไรอยากให้ผมออกอากาศอ่านออกอากาศแต่ตอนนี้แอบมองกันก่อนชูทางใจครับฝนธนสุนทร

ชูทางใจนะครับฝนธนสุนทรตอนนี้22:28ใครอยากให้เช็คชื่อแวะมาด่วนๆครับ Facebook Fanpage LTM FM 95พรุ่งนี้ตี 5นะฮะราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกแล้วนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะดังนั้นเปิดเพลงนี้หน่อยตามคำขอทางหลังไมค์คุณอ้อมสุราษฎร์ธานีฝากไว้

เออเอาสิเสียงซ้อนกันไปอีกคุณอุ๊กอีกสวัสดีด้วยนะครับกราบสวัสดี22:32มาอ่านกันสักนิดนึงนะนี่ขอเพลงยื้อยื้ออ่าให้พี่ฤทธิ์สักนิดนึงเสียเปียกบอกว่าคนต้นทางนิดนึงรบกวนไปดูต้นทางให้เสียหน่อยเสียจะทำการฉุดกระชากน้องปลายฟ้าเออคุณเชนครับผมบอกว่าเปิดมาเจอพอดีเลยล็อกไปไปฟังเพลงไม่ได้นอนกันเลยฟังเพลงอะไรนะแพงแพงแพงต่อเช้าเบนซิน90สตางค์ส่วนดีเซลเท่าไหร่80สตางค์ใช่ไหมเออน้องไพร์บอกว่าซุนหงอคงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมตอนนี้คันหูเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรด้วยนะฮะส่วนคุณดวงเดือนก็บอกว่าของก็แพงคนก็แพงอันนี้แล้วแต่เลยนะไม่รู้ว่าค่าตัวคุณดวงเดือนนี่เท่าไหร่นะครับคุณโดเดบอกว่าวันนี้ซุนหงอคงหนีพระถังซัมจั่งมาหรือเปล่าปกติพระถังอยู่ในไหนจัดรายการเหรออะไรเนี่ยคุยอะไรกันแล้วก็คุณมีอะไรอีกน้องไพร์นะครับสวัสดีด้วยพี่ดวงเดือนก็บอกว่าคนถูกของค่ะอุกอีกบอกว่าแก๊งเด็กๆทำไมยังไม่นอนตอบได้เลยพี่เขาโสดไม่รู้จะทำอะไรถ้าคนมีแฟนเหมือนพี่อุกนี่เขาก็เข้านอนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่โสดไงก็เลยแบบว่าเออฟังวิทยุดีกว่าหาดีเจเป็นเพื่อนนี่บูลลี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บูลลี่อันนี้เล่าความจริงทิปสุดาบอกว่ามาค่ะตั้งท็อปปิกกันสักนิดนึงค่ะมาคุยพร้อมกันอ่ะตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มาเช็ค

0: กันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ทักทายกันนะครับก็แวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage LTF FM 95พี่อุไรปรับปรามครับฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามามีคุณผู้ฟังฝากเพลงรอสายใจสั่งมานะมีใครอีกคุณแอลผักดองของน้องดีเจเฮียหมีบอกว่าขอเพลงรักน้อยๆที่ชอบจับปลาสองมือหน่อยอู้แล้วก็มีฝากเพลงโกหกหน้าเป็นคุณอุไรนะครับมีคุณอรุณแสงสอนบอกว่าเปิดไอ้ทุยให้พี่รัฐนิดนึงแกฝากมาไว้ฝากไอ้ทุยไว้เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาฝากน้องทุยไว้กับพี่อรุณเลยพี่อรุณโอ้ยนี่ต้องพาไปให้กินยงกินหญ้าอีกคุณจิตบอกว่าเอ็นดูดูเอ็นดีเจค่ะดึกๆอยากดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณนุเจริญสวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะคุณพี่สิทธิ์ศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมตื่นแล้วฮะตื่นเลยตื่นเต้นนะ4:30นี่ผมไม่เป็นอันกินอันนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนนี่ผมจะรอเจอน้องเมติชาวันนี้จะมาลุ้นครับน้องโอ๊ตครับว่าเขาเนี่ยจะแต่งตัวไหนแต่งหน้ามาแนวไหนมาลุคไหนผมนี่อยากเจอทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคุณทิพย์สุดาว่าอะไรอีกเอ่ยหูยคิดถึงเฮียหมีแล้วก็คุณจิตบอกว่าฮักหลายจนโง่นะฮะส่วนเสียเปียกนี่บอกไอ้ทุยนะยายนะน้องแวนสวัสดีด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากขอเพลงไหนหรืออยากจะให้เช็คชื่อนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะครับ LTM FM 95มาส่วนทาง SMS 4689400ก็มาฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยมานะคุณสกลสวัสดีเช่นกันครับพี่แอลผักสดนี่ขอเพลงรัวๆเลยนะฮะไม่รู้จะเปิด2ชั่วโมงทันหรือเปล่ามาใกล้จะเป็นอัลบั้มแล้วบอกว่ามนรักไม่วางหน่อยสีหนุ่มเชิญยิ้มเชิญยิ้มก็ถ้าสะดวกก็เชิญเลยนะฮะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนี่เขาว่าอย่างนั้นมีอะไรอีกเอ่ยน้องไบบอกว่าแกงพี่เมย์นะเดอะนี่ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยพิมพ์มาแบบว่าวัยเจนซีนะเดอะนี่พยายามทำตามที่เขาพิมพ์มานะคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าไอ้ยะคุณโอ๊ตโอ๊ยแต่ละคนนี่พิมพ์มาแม่ดีๆทั้งนั้นเลย
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: แม่นี่ผมก็พยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องวรรณยุกต์นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไอ้ยะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะถูกนะพี่นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงจากคุณเหมียวคุณาธานสักนิดหนึ่งผ่านคุณฟังย้อนหวานๆเพราะว่าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่เหมียวคุณาธานกันด้วยนะฮะก็มีครอบครัวไปแล้วเพลงนี้ดังมากช่วงนั้นนะฮะบ่นแก้เบื่อ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ค่ะสนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่อจากพี่เหมียวคุณาธานนะฮะซึ่งเร็วๆนี้เขาก็จะเริ่มต้นชีวิตคู่กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคุณครงคุณครูนะฮะโอ้หลายคนก็ยังแบบว่าฟังเพลงนี้กันอยู่เลยเนาะบ่นแก้เบื่อฟังทีไรก็แม่อยากจะเปิดให้เจ้านงเจ้านายเนี่ยฟังกันนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สวัสดีไปถึงไอ้กว้างสกลนครนะครับผมบอกว่าตอนนี้กำลังชักเลยฮะชักมีดกรีดยางอยู่พิจิตก็บอกว่ารอฟังนะคุณเมตินโยเนาะอันโรคมาครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาแล้วนี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยพี่ทองรวมพี่ทองรวมแวะมาแล้วเนาะอ่ะมีใครอีกเอ่ยพี่ประหยัดพิมพ์ปรุนะครับก็แวะมาทักทายกันได้คุณผู้ฟังตอนนี้4:43 PMมาช่วงนี้ไอ้ทุยออกล่าสักหน่อยดีกว่าหลายเสียงหลายสายแล้วนะครับถูกแนะนำกันเข้ามาซึ่งสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในที่2ในมหานครชาร์ตของเราด้วย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 16:49 นะครับคุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM แกสปาเมกะเฮิร์ทลูกทุ่งมหานครมาทักทายคุณฟังต่อเนื่องกันสักนิดนึงคุณวิจิตสุวรรณโรจน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องโอ๊ตคนหล่อมารายงานตัวทักทายครับฟังน้องลูกตาลทุกคืนครับฟังอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ส่งหัวใจมา3ดวงแล้วก็100มาอีก3อันนะฮะแปลว่า300เนาะพี่เนาะขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่วิจิตนะจากพิจิตเช่นกันอ่ะก็สวัสดีนะครับพี่พิจิตนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะก็ทักทายกันออกอากาศอยากร่วมพูดคุยอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับพี่วิจิตคุณคิวเองทักทายนะครับพี่คิวเองเจียวกกเนาะคุณหนูดีแล้วก็มีอีกหลายคนพี่จิตนี่บอกว่าขอตัวไปอาบน้ำหน่อยคุณปาริตาพงทองก็บอกว่าน้องโอ๊ตเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคอยเลี้ยงดูปูเสือให้ส่งให้เดือนละ 3-4-50,000 พอไหมคะโอ้ได้เดี๋ยวผมทักไปหลังไมค์นะพี่ปริตาอยากเลี้ยงดูผมใช่ไหมพี่กว้างนะบอกว่าชักช้าไม่ได้ทั้งโอ๊ตนี่ช่วงนี้ผมต้อง เอาใจเมียตามติดเลยนี่ถ้าชักช้าเนี่ยเมียเอาตาย อดีตคนรักเมียแห่งชาตินะไอ้กว้างของผมทักทายกันด้วยนะฮะคุณดวงเดือนบอกว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงใช่ไหมช่วยอะไรเนี่ยช่วงนี้ค่าไฟบานเบอะเลยถูกต้องนะค่าไฟค่า FT มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับพี่ทางรัฐบาลเขาก็โอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยนะมาตอนนี้16:51ฟังเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนท่านใดอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ชั่วโมงหน้า1สายหน้าไมค์นะครับ022481366ไม่ว่าคุณจะทำสายอาชีพอะไรถ้าสะดวกโทรมาจะได้ขอเพลงออกอากาศกันนะครับมาร่วมพูดคุยกันไปเพลิดเพลินอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะพี่สบีพี่จำลองไอซิ่งบอกว่ารายงานตัวครับผมทักทายพี่จำลองด้วยนะนานๆได้เจอกันทีช่วงดึกเนี่ยนะครับมามีท่านใดอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ยังพอมีเวลามอบเพลงนี้ให้กับสาวชื่อปริตาที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงดูคณิตเนี่ยทั้งชีวิตนะจะส่งเสียให้เดือนละ 5-60,000 พอดีเลยกำลังหาที่ปอกลอกอยู่ไปเรื่อยจริงๆนะว่าไปก็เชือกผูกตาเชือกผูกตายใจผูกพันครับบาวีบาวี

0: หัวใจ
1: ถึงท้ายด้วยครูฝึกสอนนะฮะมอภัยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยบอกว่าช่วงนี้ผมชอบสาวๆยิ่งเป็นคุณครูนี่โอ้ปรับเรื่องแนวๆครูที่ชาประมาณนั้นแหมพี่อยากให้ผมพูดออกอากาศใช่ไหมล่ะอดเอาก่อนเด้อ1ชั่วโมงเองเดี๋ยวได้เจอน้องเมทิชานะฮะได้เช็คได้ชื่อกันมาทิ้งท้ายกันครูฝึกสอนกล้วยสแตมครับ

0: ที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา 23:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับในช่วงนี้ทางน้องลูกตาลชนนิชานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิต23นาฬิกาอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
3: สวัสดี
2: ครับผมท่านง่วงไปนอนนะพร้อมคุยสายหน้าไมค์ไหมสายนี้เป็นอะไรฮะต้องเรียก1669หรือเปล่า
3: ไม่ได้เรียก
2: เลย
3: แต่ไม่ร
2: ู้
3: อะไรนะ
2: เออออะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลย
3: ฮัลโหลคร
2: ับ ฮัลโหลฮัลโหลเฮียแหละครับน้องแวนน้องแวน
3: ครับผม
2: บายดีนะครับ
3: บายดีครับบายดีคร
2: ับ เออสบายช่วงไหนของร่างกาย
3: ทั้งตัวและหัวเจย
2: เออทั้งตัวและหัวเจยนะโอ้โหแล้ววันนี้อากาศที่นครศรีธรรมราชเป็นพื้นบ้างครับ
3: มีแบบครึ่มฟ้าครึ่มฝนบ้างครับ
2: ครึ่มฟ้าครึ่มฝนเน
3: า
2: ะเออมืดนะ
3: คร
2: ับ
3: เริ่มมืดนะคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แต่ไม่มีฝน
3: ครับ
2: อ๋อแล้วฝนไปไหนล่ะครับ
3: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ
2: เออนะใส่ไม่ตามผ้าฝนล่ะมีแฟนชื่อไรนี
3: ่ไม่มีครับไม่มีคร
2: ับ ใส่โซดแล้วครับ
3: โซดครับ
2: อ๋อโซดนะแล้วใส่ห้าไม้แฟนใส่ไม่ห้าแฟนล่ะ
3: แต่ไม่มีแฟนครับผม
2: โอ้แล้วไม่ห้าสักทีแล้วน้องแวน ห้าได้แล้ว เอาค้ำอย่างเดียวเลย
3: ไม่มีครับผมไม
2: ่มีนะ
3: เรียนจบก่อน
2: อ๋อนี่เรียนจบแล้วแต่ก็แบบว่าอยากเรียนต่อใช่ไหมได้ข่าว
3: ใช่เรียนต่อฮะ
2: โอ้โหแล้ววันนี้ติดสายหน้ามาอยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ย
3: เพลงสารามจากใจครับของไปกระชัยแล้วก็ MC2 ครับ
2: โอ้โหแม่ MC2 นะไม่ใช่ MC2
3: MC2
2: อ๋อ MC2 ผู้ผีเพี้ยนข้อพายกันครับผม
3: ครับครับผม
2: โอ้นี่น้องบ่าวนะครับ

0: วันนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะ
1: ได้ครับ
0: จำได้ใช่ไหมเชิญเลย
1: ลืมเลยครับ
0: เอ้าทำไมอยู่ๆเจอคุยสายหน้าไมค์กับพี่แล้วลืมล่ะ
1: แม่มันเป็นสปอนตัวใหม่อะแต่จำไม่ค่อยได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ปกติก็ฟังตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หร
1: อไม่ค่อยตลอดครับผม
0: อ๋อไม่ตลอดนะ
1: ครับส่วนจะฟังช่วงบางครั้งจะเป็นช่วงวาสุบ้างพ
0: ี
1: ่พิมบ้าง
0: อ๋อเดี๋ยวนะนี่แฟนตัวยงพี่วาสุและจัญญาเหรอฮะช่วงเช้าๆเนี่ย
1: ครับผมช่วงเช้าครับบางครั้งครับผม
0: ล่ะถ้าชื่นชอบอะไรในตัวพี่วาสุและจัญญาครับหนุ่มหล่อของเราประจำคลื่น95
1: ก็เขาหน้าตาดีครับผม
0: หน้าตาดีเสียงดีไหม
1: เสียงดีครับผม
0: เคยฟังเขาร้องเพลงไหม
1: ฟังอยู่ครับคู่กับพี่อุ้มฮะ
0: โอ้ก็เช้าเขาร้องคู่กับพี่อุ้มด้วยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: ปกติเขาชอบเพลงแนวไหนสตริงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงเขาชอบร้องช่วงเช้าผมไม่ได้ฟัง
1: น่าจะช่วงไม่ลูกทุ่งก็สตริงคร
0: ับ ไม่ก็ลูกทุ่งเอ๊ะสุดท้ายอันไหนกันแน่ไม่ลูกทุ่งก็สตริงยังไงเนี่ยแฟนตัวยง
1: น่าจะลูกทุ่งนะ
0: ฮะลูกทุ่งเนาะโอ้แล้วชอบเพลงอะไรที่เขาร้องแบบว่าคิดว่าเป็นแบบเพลงเพราะที่สุดที่เขาร้องน้องแหวนในฐานะเป็น FC
1: โอ้นึกไม่โอ้เยอะอะครับ
0: เยอะเยอะใช่ไหมหมายถึงนิสัยเขาเยอะหรือว่ายังไง
1: เพลง
0: พูดดี
1: ๆ
0: อ๋อเขาร้องเพลงเยอะ
1: จะพุ่ง
0: ดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอ.ต่อสายหาผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะฮะอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เดี๋ยวแบบว่าเปลืองสายเขาเรียกว่าสายค่าโทนะมาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้บันท้าย
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: สูตรน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: ไมด้า
1: ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่ปกติพี่ก็เป็นผื่นคันเหมือนกันน้องแวนคันไหมช่วงนี้
1: ใช่ครับผื่นแบบผื่นอะไรประมาณนี
0: ้โอ้เนาะเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนไงเดี๋ยวเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สบู่ไมด้าชอบขัดไหมชอบขัดไหม
1: ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่คร
0: ับ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขัดพงขัดผิวแบบว่าพวกแบคทีเรียเชื้อรามันจะได้หลุดไปเนาะด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: โอเคนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะพรุ่งนี้จะได้รีบตื่นไปฟังผอ.วาสุและจัญญาช่วงเช้าเนาะ
1: ครับผมอย่าไปยาฟังนะฮะแต่ติดตามทั้งผอ.วาสุพี่พิมพ์พี่โอ๊ตแบบช่วงพี่โอ๊ตบ้างช่วงพี่แตนช่วงพี่มี
0: แล้วพี่หมีล่ะโอ้นี่คุณแอนตี้เฮียหมีเลยเนี่ยยังไงเนี่ย
1: ฟังบ้างช่วงเฮียฟังบ้างนะ
0: เดี๋ยวอ่ะคุยกันขำๆนะแต่บางทีก็ไม่ได้ขำเนาะหยอกๆไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้นะ
1: สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับ
0: โอเคอ่ะจุ๊บจุ๊บ
1: จุ๊บบุ๊บจุ๊บบุ๊บ
0: หนึ่งสายหน้าไมค์ครับคุณฟังน้องแวนแม่นี่สมัยก่อนเขาแบบว่าเป็นพนักงานอสมทด้วยนะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยแซวหนักนิดหนึ่งมาพาเรทชุดนี้ครับฟังสบายๆกันไปเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าผสมรวมมิตรกันไปนะครับแต่หัวขบวนหมุนแขนกันคูณครับคิดฮอตทุกคน

0: นะเศร้าเออ
1: รักจริงๆเลยพักการออกเข้ากราบงานจากอานัสก่อนนั้นละหมาดอารมณ์มาริโฮน่าอาจารย์ไข่นั่นเองนะฮะสลามจากใจครับเป็นเวอร์ชันพิเศษที่น้องแวนเนี่ยนะครับฝากไว้ก็คือเป็นเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่เอกชัยศรีวิชัยร้องคู่ไว้กับพี่แอมซีทูนะและเปิดมาด้วยคิดฮอดทุกคนงานจากไอ้ม่นแค้นแก่นคูน
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มีคุณทีมมงคลนะฮะคุณปุ๋มบอกว่าลูกเนียงลูกตอนี่พี่ชอบแกงไตปงไก่ปลาโอ้ยพี่น้ำลายไหลเลยนะยิ่งดึกๆแบบนี้พี่ยิ่งหิวใช่ไหมพี่ปุ๋มเนาะโอ้มันแบบว่าได้ขนมจีนด้วยหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่แจ่มเลยนะฮะคุณกระแตสวัสดีด้วยบอกว่าแวะมาส่องดีเจนะครับขอบคุณด้วยที่แวะเข้ามา5ทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะไม่นอนแสดงว่าคืนนี้อยู่คนเดียวแน่เลยพี่กระแตคุณควรหรือเปล่าคุณกวนควรนะครับข้าอภัยถ้าอ่านไม่ถูกคุณอะไรนะคุณชนกใช่ไหมอ่ะก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับพี่นะจุบๆนะแล้วก็มีคุณดวงเดือนบอกว่าขี้หกค่ะเช็ดนิดนึงนะครับคุณบัวบัวขาวสวัสดีพี่บัวขาวนะแล้วมีใครอีกเอ่ยมาพี่สิทธิพงศ์ก็ยังคงพี่สิทธิศักดิ์ยังอยู่นะแล้วก็มีพี่แอลก็ยังคงอยู่ยังไม่กล่อมส่งหลานเข้านอนเนาะมีคุณอะไรอีกเอ่ยคุณดวงเดือนนี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์เยอะเลยนะฮะแหมถ้าเขาเก็บตังค์นี่ต่อป่านนี้เป็นพันแล้วนะมาเดินทางกันต่อกับจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจอคิวฮิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ๋อคุณกระแตบอกว่าขอแก้ข่าวนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เล่นโยคะอยู่ค่ะน้องอดมีหน้าพี่กระแตนี่หุ่นดีเสียหุ่นโซอ่ะโจ๊ะโจ๊ะเลยหรือเปล่าโยคะนี้คล้ายๆกับพิลาทิสใช่ไหมแต่แบบคนแขนงนะพี่เนาะใช้แบบว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุดยอดมาเพลงใหม่ที่แนะนำครับงานจากคุณออนอรดี TIG ยอมแพ้ที่เธอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตมีทาง SMS ไม่ได้ฝากชื่อไว้นะเบอร์ลงท้ายด้วย30บอกว่าขอเพลงเต้ยสังลาครับพี่โอสนี่นะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยละกันเพลงนี้ก็ค่อนข้างมาแรงนะหลายเวอร์ชันที่นำมาโคเวอร์เนี่ยโอ้โหสุดนะแต่ต้นฉบับสุดกว่านี่เพราะว่าเขาเป็นต้นฉบับจากที่ T-Rex ครับผมเต้ยสั่ง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลายท่านที่ทำงานราชการก็ได้หยุดพักผ่อนสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันพืชมงคลเนาะก็หยุดพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนหลายคนหลายสายอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับคุณฟังพรุ่งนี้ก็เจอกับผม2ช่วงเวลาเช่นเดิม 4:00 น.จนถึง 1:00 น.และ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะเธอปัญจัยครับอัศนีวสันต์คุณวอนจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่ส่งต่อให้คุณครูสุดสวยน้องเมธิชาไปแล้วครับผมฝันดีครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้า

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: จนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้เรามาเป็นซีรีส์เพลงอกหักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้มตาแบบว่าจินตนาการว่าวันนี้เราเดินเข้าไปในห้องในที่แห่งหนึ่งแล้วแบบว่าอุ้ยเจอแฟนเราอยู่กับอีกคนนึงโอ้มันเจ็บมันช้ำหน้านะคะจากขิมเบญญาด้วยนะจ๊ะตั้มตานะคะจื่อบอนะแล้วจำปะล่ะเห็นขนาดนั้นแล้วน่ะนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินด้วยนะคะแล้วก็บอกต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วนี่ไงพอชีวิตเราดีขึ้นจำแล้วไงจำชีวิตเราดีแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะกับมอสรัศมีค่ะสามงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วมาหรือยังเนาะมาถึงคุณผู้ฟังอ่ะมาหรือยังเมื่อวานนี้ Facebook Live หลุดบ่อยมากเลย

ก็น่าจะปรับปรุงประมาณหนึ่งหมายถึงปรับปรุงตัวให้น้องกวางปรับปรุงตัวให้นิสัยให้ดีขึ้นนะเออไม่กดตัดลงตัดไลค์คุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อวานมีคนเขาแบบว่าโวยวายบอกว่าทําไมอ่ะทําไมผมโดนบล็อกไม่ค่ะไลฟ์หลุดค่ะเราไม่ได้บล็อกคุณนะคะ เออบางคนมาโวยวายนะหาว่าทีมงานเราแกล้งเปล่ามันหลุดมันหลุดทุกคนนะเออวันนี้นะคะคืนวันที่12เข้าสู่วันที่13แล้วนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Mcon Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแล้วก็มีคนเริ่มเข้ามาทักทายบอกว่าผมเริ่มจะระแวงแล้วครับใช่มั้ยแสดงว่าทำไม่ดีบ่อยไงพอทำไม่ดีบ่อยก็ระแวงว่าจะมีคนอื่นแกล้งหรือเปล่า พี่วิสิตศักดิ์อ่ะเออบางทีส่งสติกเกอร์เยอะบางทีเขาก็บล็อกบางทีเหมือนแบบว่าคุยอะไรแบบใช้คำศัพท์บางคำศัพท์ที่ผิดปกติที่เขาจับอัลกอริทึมแล้วมันแบบว่าจับแล้วมันแปลกอ่ะเออเขาก็บล็อกนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมงานนะคะมันเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะถ้าอยากจะมีปัญหาต้องไปมีกับมาร์คซักเคเบิร์กตรงนู้นเออสวัสดีพี่ช่องชนะแก้วนะคะบอกว่ามาแล้วค่ะมากันให้หมดเลยสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะทักทายน้องไบรท์ค่ะมีพี่ชอบมาแล้วพี่ทีเจมาแล้วนะใครมาแล้วนะคะช่วยทักมาตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครที่ทักก่อนหน้าเนี้ยมันเด้งมันอ่านขึ้นไปไม่ได้นะคะสวัสดีพี่ช้างเลิฟดีด้วยนะสวัสดีค่ะหนูอาจจะส่งไปได้ประมาณนี้พี่เมื่อกี้หนูจำได้ว่ามีพี่อัมพลพี่สกลมาแล้วนะคะใครพิมพ์อะไรไม่ดีบนโดนบล็อกนะจ๊ะพิมพ์เยอะก็โดนบล็อกแปลกไหมหมายถึงว่าพิมพ์แบบว่าพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยแบบพิมพ์จนแบบว่าคนอื่นเขาพิมพ์มาไม่ได้อะเออมันจะมีแบบว่าพิมพ์เยอะถี่ในช่วงเวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจับเวลาแบบนั้นอยู่นะคะสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะจ๊ะบอกว่ามาครับนะอ่านถูกไหมอ่านถูกใช่ไหมเออจริงๆเมื่อวานไปดูนะเขามีการแบบว่าเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีผังผืดหรือเปล่าอ่ะเขาจะให้เหมือนเอาฝ่าไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะหลังมือประกบกันแบบคว่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนเอาข้อมือมาต่อกันอะเออแบบเนี้ยแล้วก็ลองนับไป30วิถ้ามันรู้สึกชารู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออมีผังผืดบริเวณแบบมือของตัวเองแล้วอะหนูก็มานั่งทำอยู่อย่างเงี้ย นั่งทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองดูซิว่าเป็นหรือเปล่าปวดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดที่น้องเมย์ไปอะไรนะเขาเรียกคลินิกกายภาพอืมเพราะว่ารู้สึกว่าปวดคอไม่รู้ว่าแบบตกหมอนหรือว่าหันซ้ายหันขวาแล้วมันปวดแล้วน้องเมย์ชอบหักคอดังก็ก๊อกแก๊กอะนึกออกปะเออก็เพิ่งรู้ว่ากระดูกคอมันโก่งไปข้างหน้านะคะเขาก็จะมีวิธีบริหารให้แบบดึงคอไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะให้เราอะไม่ปวดหัวง่ายการที่เราแบบว่าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยอะเวลาทำงานทำการบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำวิจัยส่งอาจารย์อย่างเงี้ยมันนั่งหน้าจอคอมค่อนข้างนานนะคะมันก็ต้องแบบบางทีเราเผลอแบบชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆอะนึกภาพคนชะโงกหน้ามันเหมือนแบบว่ายื่นหน้าไปข้างหน้าเออเนี่ยมันทำให้คอมันโก่งอะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ตัวเลยนะเรื่องของแบบใครที่ปวดหลังบ่อยๆแบบขับรถบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีท่าบริหารด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วพอน้องเมย์ไปดูคลิปวิดีโอวิธีการบริหารหรืออะไรก็ตามเวลาที่คนขับรถนานๆอุ๊ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะเออขับรถกันเยอะขับแบบข้ามจังหวัดเยอะมากดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าลองเปิดดูหาคลิปที่เขาแบบว่าสอนบริหารแกนกลางลำตัวอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ปวดหลังบ่อยนะคะลองดูแล้วกันนะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่เป็นแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเผื่อว่าเรานั่งขับรถนานๆบางทีอะเรานั่งผิดท่าเราปรับเบาะไม่ดีเรามีการแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออนะมันปวดหลังมันปวดคอมันปวดเอวเราไม่ค่อยต่อให้เราพักรถแล้วแต่เราก็ไม่ได้บริหารถูกไหมมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทส่งผลแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเข้าสู่วงการจัดกระดูกแล้วครับนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูแต่คิดว่ากายภาพควบคู่ไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนะคะน้องเมย์ไปล่าสุดนี้ค่าใช้จ่ายประมาณ900มั้งก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่า

เขาทำเยอะเหมือนกันมีแบบว่ายืดกระดูกอ่ะเหมือนเขาเอาเชือกอะไรไม่รู้มาดึงหัวดึงท้ายอ่ะแล้วก็เหมือนดึงร่างกายเราให้แบบเออช่วยสูงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเออมันมีอุปกรณ์ดึงสะโพกดึงเอวดึงกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยของเราอยู่แล้วก็เหมือนเอาเจลมาทาแล้วก็แบบเหมือนใช้กระแสไฟฟ้าแบบนวดนวดจี๊ดจี๊ดอ่ะแล้วก็แบบใช้ไฟฟ้ากระตุกกระตุ้นช่วงไหล่เราอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็หายเลยนะมันหายเลยตอนแรกน้องเมย์แบบหันซ้ายหันขวาไม่ได้มันเจ็บอันนี้ก็ดีเลยนะคะบางทีเราอย่าไปเสียตังค์กับอะไรแบบนี้มากแล้วก็เออกายภาพด้วยการแบบว่าตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเรารู้ตัวว่าเราขับรถนานก็อาจจะดูคลิปดูอะไรนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะขยับแข้งขยับขาไปตามคลิปไปก่อนนะแต่ถ้ามันมีอาการปวดแล้วก็หาหมอนะคะหาหมออย่าโพสถามคนอื่นนะหนูละงงมากเลยช่วงนี้อ่ะหนูมีงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง022481366นะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาในช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งซ้ายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายสเวงจากปัตตานี
1: ชื่ออะไรนะ
2: สเวง
1: พี่สเวงจากปัตตาน
2: ี
1: อะไรนะ
2: สเวง
1: ก็สเวงไงไม่ถูกหรอถูกไหม
2: ครับถูกต้อง
1: เริ่มไม่มั่นใจแล้วพี่แสวงนะ
2: ครับ
1: จากปัตตานีนะคะ
2: ได้ยินครับ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
2: สบายดีปีนี้ฝนตกตั้งบ่ายโมงถึงหกโมง
1: อ๋อเหรอแล้วปกติเราทำอาชีพอะไรได้รับผลกระทบไหมคะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: งั้นฝนตกมันก็อาจจะดีปะเย็นเย็น
2: นอนเย็นเย็นดีคืนนี
1: ้นอนฟังเสียงฝนแล้วมันหนักขนาดไหนอ่ะหรือแค่ปล่อยปล่อย
2: แรงแล้วแรงไปตอนหกโมง
1: แรงไปตอนหกโมงนั่นแหละแต่หมายถึงว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยมันหนักเยอะมากไหมหรือว่ามันแค่แบบปล่อยปล่อยมาเฉยเฉย
2: ตกพอประมาณ
1: ตกพอประมาณตอนเด็กๆ เล่นน้ำฝนไหมคะ
2: เล่น
1: ครับแล้วพ่อกับแม่ว่าไง
2: ดีตอนเด็ก
1: ๆเออจริงเออตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าเอาก็คิดซะว่าอาบน้ำทำไมอ่ะแล้วทำไมอาบน้ำเราถึงไม่ป่วยอ่ะทำไมเราโดนฝนแล้วเราป่วยอ่ะ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ปะเราลองเปลี่ยนจากการแบบว่าเวลาเดินออกไปตากฝนอย่างเงี้ยเราลองถือสบู่แชมพูไปไหมเผื่อเราจะไม่ป่วยเราลองแบบเออเดินไปอาบน้ำ
2: เดินฝนก็เป็นหวัดทุกที
1: แต่คนสมัยก่อนเขาก็อาบน้ำฝนไม่ใช่เหรอ เออแล้วไม่ป่วยเหรอ หนูก็ชอบสงสัยอะไรแปลกๆเออใช่ไหมเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ลองน้ำฝนใส่ตุ่มใส่องค์เอาไว้แล้วเขาก็มาอาบ
2: ไม่ตกแบบนั้นไม่เป็นไรเลยอาบตอนที่ฝนตกยังไม่ได
1: ้เออทำไมตอนฝนตกทำไมอาบไม่ได้
2: เก็บน้ำไว้ไม่เก็บน้ำไม่เป็นไร
1: ดันสงสัยอะไรก็ไม่รู้เออเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนแบบทราบนะอยากช่วยบอกหน่อยว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำฝนแบบลองใส่องค์แล้วมันทำไมอ่ะมันมียาเหรอทำไมเราถึงแบบว่าไม่ป่วยอ่ะแล้วทำไมเราเดินออกไปตากฝนทำไมมันป่วยอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: เออเราลองถือแชมพูถือสบู่ออกไปแล้วก็บอกว่าไม่หนูไปอาบน้ำไม่ป่วยหรอกอย่างเงี้ยอะไรของหนูครับเนี่ยเออนะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไหมคะ
2: ไม่ได้ไปไหนพิการ
1: พิการส่วนไหน
2: ส่วนตา
1: หนูก็พิการเหมือนกันนะ
2: พิการใจอ่ะ
1: เอ้ยไม่สมอง เริ่มผิดเป็นเพี้ยนแล้วทุกวันนี้งงงงมึนๆกงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะสายตานี่คือ
2: จัดการสายตาทั้งสองข้าง
1: อ๋อเหรอแล้วเราใช้หูในการจินตนาการเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช้หูฟังเ
1: หรอก็ฟังเพลงก็จะเพาะขึ้นไปประมาณกี่เท่าดีอ่ะ
2: ก็เหมือนเดิม
1: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมเวลาฟังเพลงเขาบอกว่าเวลาเราหูดีมากๆเราจะร้องเพลงเพราะ
2: ร้องไม่ได้
1: ร้องไม่ได้ชอบฟังเฉยๆนะบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดี๋ยวน้องเมย์จัดเพลงให้วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงฟังนางเลน
1: ร้องไม่ได้จริงอ่ะ
2: ร้องไม่ได้ชอบฟัง
1: ผลงานจากน้องเดียวใช่ไหม
2: ครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจริงๆเมื่อกี้แอบเปิดมามีแบบ3เวอร์ชั่นมีดำรงวงทองมีอะไรนะสักอะไรสักอย่างใช่ไหม
2: สักยาม
1: มีของดำรงวงทองอ่ะเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็
2: สักยามเพชรชมพู
1: มีของน้องเดียวเนี่ยแหละ แต่เอาเวอร์ชันน้องเดียวเนาะ
2: ครับ
1: เออแล้วก็อีกอันนึงเขาเขียนว่าอะไรนะเสกศักดิ์ผู้กันทอง
2: เสกศักดิ์ผู้กันทอง
1: อันนี้เอาเวอร์ชันไหนคะ
2: แล้วแต่สองคนเนี่ย คนไหนก็ได
1: ้ระหว่าง
2: เสกศักดิ์กับ เสียงเพราะกว่าแต่น้องเดียวก็ชอบฟัง
1: เอาน้องเดียวก่อนแล้วกันนะ
2: ครับครับ
1: โอเคค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ทุกเสียงทุกสาย
1: ได้เลยฮะไม่มีพิเศษให้ใครเป็นพิเศษหรอ
2: ให้น้องนั่งไมค์ก็ช่วย
1: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะขอบคุณค่ะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ
2: ครับครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี้ยวเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะโอ้จะขยับตัวบางทีนะคะเราก็ต้องมีการเซฟตี้ตัวเองในทุกๆมุมนะคะมาถึงเรื่องขาบ้างมาถึงเรื่องขาบ้างเวลาจะนั่งจะยืนจะลุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้สรีระของ

0: เราเวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดใช่ไหมหัวเข่าของเราเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะนะคะมันจะต้องมีการเสียดสีบ้างมีการรับน้ำหนักต่างๆนะคะมันต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะซึ่งหัวเข่าของเรานะมันก็เป็นส่วนสำคัญคุณแม่น้องเมย์เนี่ยปวดหัวเข่าบ่อยมากนะคะบางทีก็ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แหละเอามาซับพอร์ตนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษใช้สัมผัสมันเป็นแบบผ้าพอบเป็นถักทอพิเศษเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีสัมผัสมันนุ่มสบายเนี่ยนะใส่มันก็จะไม่อึดอัดไม่ร้อนใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เพราะว่าเข่าเราก็มีอยู่แค่นี้ก็ควรจะใส่อะไรซับพอร์ตมันบ้างนะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่านะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษนะคะ990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะก็เผื่อจะไปพกพาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าดมอย่าอมอย่าหม่อง02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: อันนี้ต้นฉบับเขามาเองนะคะปกติเนี่ยก็จะมีเปิดบ้างเป็นผลงานของพี่อีฟอรวรรณบ้างนะวิชามานะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพิเทอุเทนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวิชามานจากพิเทอุเทนค่ะ
2: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: ีคนบอกว่าคุณครูเมสนใจนักเรียนด้วยนะครับอ้าวแล้วหนูไม่สนใจตรงไหนเนี่ยหนูผิดอะไรเนี่ยโอ้ยจะบอกว่า Facebook ตอนนี้มันก็มีปัญหาของมันเนาะหนู

านข้อความไม่ได้ทุกข้อความเพราะว่ามันหายมันวาร์ปบางทีมันก็เด้งขึ้นไปแล้วมันอ่านไม่ทันนะคะมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านไม่ทันก็เลื่อนขึ้นกลับไปดูได้ตอนนี้มันทำไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นมาสักพักแล้วนะขนาดหนูไปตอนนั้นนะเป็นโฟนอินใช่ไหมใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยแหละในการดึงขึ้นดึงลงมันก็ดูไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็โทษใครดีล่ะโทษ Facebook ละกันนะคะแต่ว่าช่วงที่หนูทำงานน่ะก็คือการจัดดีเจการจัดนักจัดรายการอะไรก็ตามนะคะหนูก็พูดกันตรงๆว่าบางครั้งเราจะไปโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มันจะมีเหมือนกันที่แบบในช่วงที่เราจัดรายการอยู่มันจะมีคนแบบอินบ็อกซ์ข้อความมาขอเพลงซึ่งเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคำถามคือหนูจะตอบทันยังไงหนูก็ตอบไม่ทันใช่ไหมว่าหนูแบบจัดรายการอยู่อ่ะคุณก็เห็นว่าหนูจัดรายการอยู่แต่คุณก็พยายามจะข้อความมาแล้วพอหนูไม่ตอบก็งอนเฮ้ยแล้วหนูจะไปทำตามที่ทุกคนต้องการได้ยังไงทุกอย่างเลยน่ะแล้วบางทีนะโทรมาด่าด้วยเอาดิแต่ถ้าสมมติใช้คำไม่สุภาพก็แน่นอนค่ะเจอกันที่ศาลนะคะเพราะว่าก็แจ้งความไปหลายคนอยู่เหมือนกันแบบคุยทะลึ่งตึงตังคุยแบบเชิงแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปนะคะคืองานมันก็คืองานงานของเรามีหน้าที่เปิดเพลงมีหน้าที่พูดคุยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจในงานของเราว่ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันบางทีเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทำอะไรต่อมันไม่ได้สามารถโฟกัสได้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องคุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีอยากให้เข้าใจกันบ้างเนาะน้อยใจแล้วหนูก็ไม่รู้จะง้อยังไงด้วยนะง้อยากง้อเย็นด้วยแต่ละคนอะมีคนบอกสมน้ำหน้าค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นวันหลังหนูจะไม่อ่านข้อความของพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สักคำเลยโอเคไหมแลกกันก็ถือว่าสมน้ำหน้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราต้องมากอดกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจใยดีกันสักเท่าไหร่กับตัวเองบางทีเราก็เผลอทำงานหนักจนเกินไปบางทีเราก็ไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปแคร์คนอื่นมากจนเกินไปจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองว่าเขาใช้คำพูดบางครั้งเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเราเขาพูดเล่นแหละแต่เราเก็บไปคิดเพราะอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแคร์ไงเราแคร์อย่างคุณผู้ฟังเนี่ยหนูก็แคร์หนูเป็นดีเจหนูก็แคร์ไม่ใช่หนูไม่แคร์หนูก็รู้สึกเหมือนกันบางครั้งที่เขาพูดมาเขาพูดเล่นเขาพูดเสียดสีนินทาพูดอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยก็เปลี่ยนค่ะบางทีก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งหนูก็ไม่อ่านข้อความไปเลยหนูก็ข้ามไปเลยก็มีเหมือนกันถามว่าไม่สนใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเคยสนใจแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่เราสนใจเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็ต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็น นะอ่ะช่วงนี้นะคะในโลกโซเชียลมันก็ส่งผลกระทบกับคนค่อนข้างเยอะนะคะมันมีความคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคจากโซเชียลหรือเปล่าจริงๆหลายคนเขาบอกว่าการเล่นโซเชียลเยอะเกินไปมันจะทำให้สมาธิสั้นใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่ถือว่าโซเชียลทำให้เกิดนะคะมันไม่ทำให้เกิดโดยตรงแต่โซเชียลเนี่ยมันทำให้มีอาการคล้ายสมาธิสั้นมันเกิดขึ้นชัดขึ้นโดยเฉพาะสมองของเราเนี่ยเวลาที่โดนกระตุ้นตลอดเวลาหรือว่ามันเริ่มล้าและพอเราดูโซเชียลเยอะดูโซเชียลนานเกินไปสิ่งที่เกิดในโซเชียลลองพิจารณาดูซิว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเราสมองเราชินกับโซเชียลสั้นๆเดี๋ยวนี้คลิปวิดีโอมันแค่15วิคุณผู้ฟังมันตัดเพลงสั้นๆเอฟเฟคสั้นๆบางทีดราม่าบางทีดูแบบซีรีส์แนวตั้งอะไรเงี้ยกระตุ้นอารมณ์ของเราในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เวลาที่เราจะอ่านงานยาวๆหรือว่าเวลาที่เราต้องอ่านหนังสืออะไรสักอย่างที่มันนานๆเป็นชั่วโมงเงี้ยสมองเราจะรู้สึกว่ามันช้าเกินหนักเลยนะบางคนน่ะเพื่อนน้องเมย์อ่ะเวลาดูอะไรก็ตามอ่ะเขาจะกดคูณ2คูณ3เพื่อให้คลิปมันเร็วขึ้นน่ะอันเนี้ยโดปามีนมันจะแกว่งตลอดนะคะมันคือฮอร์โมนนึงแล้วกันในร่างกายการแจ้งเตือน LINEจะกดไลค์จะกดคอมเมนต์สมองของเราอ่ะจะรู้สึกว่าการกดไลค์มันคือการได้รับรางวัลมันง่ายไงมันตลอดเวลาเลยพอเจองานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างเช่นแบบอ่านทีสิทธิ์เงี้ยหรือ

อ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านบัญชีมันจะรู้สึกว่าโอ้หมดแรงจังเลยไม่ไหวแล้วอ่ะคือสมาธิเนี่ยมันถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะเปิดดูงานดูแชทเดี๋ยวก็เปิดทิกตอกเดี๋ยวก็เปิดเฟซบุ๊กเดี๋ยวก็กลับมาทำงานเดี๋ยวก็เช็คโนติสเดี๋ยวก็สมองมันไม่ทันได้โฟกัสจุดนั้นจริงๆอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมมันทําให้เรานอนน้อยเพราะว่ามันมีแสงออกจากหน้าจอใช่ไหมแสงสีฟ้าส่งผลให้สมาธิสั้นความจําไม่ค่อยดีอารมณ์ของเราก็หงุดหงิดง่ายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกระตุ้นที่น่าสนใจคือคนจํานวนมากตอนเนี้ยมีอาการเหมือนสมาธิสั้นแต่ต้นเหตุจริงๆน่ะมันไม่ได้มาจากโซเชียลแต่ว่ามันมาจากความเครียดเราดูเร็วเกินไปไงบางทีอ่ะเราสมัยยุคน้องเมย์เด็กๆใช่ไหมมันยังไม่มีโซเชียลเลยเราต้องรออินเทอร์เน็ตนานมากนะกว่าจะเชื่อมได้แล้วถ้าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่รับสายโทรศัพท์อ่ะเคยได้ยินไหมดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยตื้อตื้อตื้อดื้อดื้อแบบรออินเทอร์เน็ตอ่ะมันนานมากตอนนั้นอ่ะมันเครียดไหมตอนนั้นเรายังรอได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันอ่ะลองอินเทอร์เน็ตมันช้าสิโอ้ยหงุดหงิดต้องโทรไปเช็คกับอะไรอ่ะไปเช็คกับพวกเครือข่ายโทรศัพท์แล้วเราอ่ะเล่นโทรศัพท์มันก็พักผ่อนไม่พอสมมุติเวลาเราจะนอนอ่ะเราก็แบบขอถ่ายดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงรู้ตัวอีกทีตีสามแล้วอย่างเงี้ยตีสี่แล้วตีห้าแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้โซเชียลหนักจนเกินไปนะคะ multitasking ตลอดก็คือแตะน้ำบางทีมันเบิร์นเอาด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานรู้สึกแบบวิตกกังวลซึ่งมันต่างกันมากๆสัญญาณหนึ่งที่จะต้องคอยสังเกตตัวเองเลยนะคะเช่นเวลาเราอ่านอะไรอ่านไม่จบพวกหนังสือสัญญาเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเงื่อนไขธนาคารใช่ไหมเงื่อนไขอะไรก็ตามในแอปพลิเคชันอ่ะยาวๆอ่ะใครอ่านมั่งอ่านหนูถามเลยใครอ่านมั่งไม่มีเลื่อนลงไปกดยืนยันจริงป่ะมีใครอ่านรายละเอียดไหมว่าเขาจะเอาโฆษณามาเผยแพร่เราเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำการตลาดจะเอาไปวิเคราะห์การตลาดอะไรเงี้ยเรากดยืนยันไปเนี่ยเรารู้เรื่องไหม เราแทบไม่ได้อ่านเลยนะไอ้พวกเงื่อนไขต่างๆเวลาที่เราไปสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแม้แต่แอปพลิเคชันธนาคารมันจะมีข้อความแบบเงื่อนไขว่ายืนยันให้สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปวิเคราะห์การตลาดได้เพื่อนำเสนอประกันอย่างเงี้ยหรือแบบเขาโทรมาเพื่อมาขายประกันเราได้โดยที่เรากดยืนยันไปไงก็เราโอเคไปอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เคยอ่านถูกปะแล้วใครนะที่ชอบเปิดอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอ่ะแบบใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เปิดนู่นเปิดนี่เปิดจอเปิดเพลงเปิดอะไรก็ไม่รู้เพียบไปหมดเนี่ยใจลอยเร็วเบื่อง่ายผิดปกติทำงานค้างเยอะรู้ว่าต้องทำอะไรนะแต่มันเริ่มไม่ได้สักทีมันต้องเดินวนไปวนมาก่อนหยิบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วซึ่งรู้ไหมคะว่าการฟังทางวิทยุเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเป็นไงล่ะเห็นประโยชน์และเห็นประโยชน์ของตัวเองแล้วนะการฟังวิทยุนะคะจริงๆมีผลกับสมองเหมือนกันแล้วก็อารมณ์ด้วยเพราะว่าเวลาที่มีเสียงคนพูดมีเพลงมีจังหวะรายการเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกมันต่างจากการถ่ายโซเชียลมากเลยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับหนูเนี่ยหนูทำสายวิทยุใช่ไหมมันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มันเหมือนมีเพื่อนอยู่ในห้องสมองมนุษย์ตอบสนองกันกับเสียงพูดของมนุษย์อย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกันรายการกลางคืนเนี่ยคนบางคนรู้สึกว่าแบบตื่นอยู่กับเราอ่ะมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้ไม่เกิดสภาวะซึมเศร้านะมีคนอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้นะช่วยให้สมองได้พักนะคะไม่ต้องเห็นภาพเร็วๆกระตุ้นจินตนาการหรือว่าช่วยแบบให้อารมณ์ของเรามันดีขึ้นฟังน้ำเสียงดีเจพูดอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกมีการร่วมกันพร้อมกันทั้งเมืองอันนี้ช่วยได้ฝึกสมาธิได้เหมือนกันนะคะเวลาเพลงมันมาใช่ไหมเพลงมันนัดประมาณ 3-5 นาทีก็มีเหมือนกันนะคะความสดของวิทยุเนี่ยมันก็

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เห็นไหมล่ะหนูไม่ได้แกล้งนะเฟซบุ๊กตัดอีกแล้วเห็นไหมร้องไห้แล้วนะกลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยใครไปเข้าห้องน้ำกลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะหลุดอีกแล้ววะตอนนี้หนึ่งสายนะไม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คนสวยรวยเสน่ห์น้องเมธิตาค่ะ
2: พี่หนามดิบใช่ไหม
3: ครับผม
2: มีไม่กี่คนหรอที่พูดมาเป็นสโลแกนยาวยาวขนาดนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวัสดีชื่ออะไรเด็กชายอะไรจังหวัดใดส่งเข้าประกวด
3: ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ทุกๆท่านทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วรอบโลกของโลก
2: ครับ
3: สวัสดีทุกๆท่านด้วยครับแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาครับผมชื่อเด็กชายนันดิบอยู่ลำปางแม่มอครับ
2: ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทางใต้เขาฝนตกกันครับทางเหนือเป็นไงบ้างครับ
3: เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวไม่ได้กี้ไปก่อนแค่5-6 นาทีผ่าน
2: เหมือนกันเลยใช่ไหม
3: หลังคามันลุ่มแล้วมันก็หายมันก็ทิ้งผ่านไปเลยมันผมกลัวว่าจะคุยหน้าไม้ไม่ได้ขนาด
2: เอ้ยแต่เราก็ได้คุยกันในที่สุด
3: ครับ
2: นะ
3: มันบ้านชั้นเดียวมันก็หลังคากับที่เราอยู่มันไม่ห่างกันมันดังเสียงมันดังมันจะไปได้
2: เข้าใจเข้าใจ
3: ใช่ไหมครับ
2: เนาะบ้านชั้นเดียวเวลาที่นอนเวลาฝนตกนี่เสียงแบบซาวด์เอฟเฟกต์ชัดเจน
3: ครับนอนฟังเสียงฝนเลย
2: เออ

0: เสียดไปเยอะด้วยเนี่ยบ้านใกล้ทุ่งนาเสียดร้องกล้า
1: แต่ไม่แน่นะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าความฟินอย่างนึงก็ได้ว่าแบบนอนฟังเสียงฝนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพราะไงทำให้เรานอนหลับแบบว่าอะไรนะเออมันแบบ ASMR อะไรเงี้ยช่วยให้หัวใจเราผ่อนคลาย
0: มันก็หลับดีจริงนะถ้าฝนตกอ่ะ
1: ตอนเด็กๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกโอ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยมันลุกไม่ขึ้นโอ้ตอนเด็กๆ เรามีไหมคะแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาปลุกเราอย่างเงี้ยเขาปลุกวิธีไหนอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเขาก็เรียกนั่นแหละคร
1: ับ หรอแบบมีแบบตะโกนเรียกไหมแบบเรียกยังไง
0: ผมไม่น่าจะไม่มีนะเพราะผมจะรู้ตัวเองไงเวลาจะไปโรงเรียนอ่ะ
1: เรา
0: ไปโรงเรียนสนุกดีตั้งแต่อยู่ไปข้าวพอหนึ่งเลยมันจะไปวันแรกวันพรุ่งนี้ก็แม่ไม่ต้องไปส่งเลยอ่ะ
1: แล้วเราไปโรงเรียนเราไปยังไงอะคะเดินหรือ
0: เดินเอาครับมันก็ห่างแค่ประมาณ100เมตรเองบ้านจากบ้านไปโรงเร
1: ีย
0: น
1: ฮะ100เมตร
0: ครับ
1: ม
0: ันอยู่ใกล้โรงเรียนมันโรงเรียนบ้านนอกมันก็อยู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนหน่อย
1: ใกล้จริงของหนูเดินประมาณ3กิโลอะ
0: โอ้มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมันไม่ไกล
1: ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นทำไมไม่ขึ้นรถไปดีๆเดินทำไมเนี่ยหนูรู้สึกว่าเดินไปอ่ะดีที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ได้คิดเรื่องออกกำลังกายเลยนะคิดว่ายังไงก็ได้ให้แบบถึงโรงเรียนช้าหน่อย
0: เดินเป็นแถวด้วยนะเดินเข้าแถวไปถือธงด้วยนำไป
1: โอ้ยเหรอ
0: ครับมันเป็นแถวมันมารับกันเป็นถนนอ่ะต้องอยู่หน้าบ้านรอกัน
1: หน่อยอ๋ออ๋อแบบเดินแล้วก็รอรับเพื่อนไปเรื่อยๆไปทีละคน
0: แบบไปเร
1: ื่อ
0: ย
1: น่ารักจังเลยอ่ะ
0: ก็มีคนที่เดินนำถือธงไปด้วย
1: หนูจำได้หนูจะมีเพื่อนในซอยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะประมาณแบบ 6-7 คนแต่ไม่เคยนัดไปพร้อมกันเลยนะต่างคนต่างไป บ้านหนูเนี่ยคุณพ่อจะขับรถพาไปส่งแต่ถ้าอยากไปเองก็เดินไปแต่ถ้าจะไปพร้อมคุณพ่อต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะพ่อเขาจะขับผ่านนี่แหละขับรถผ่านโรงเรียนแต่ว่าถ้าเราไม่ทันถ้าเราช้าเราก็จะไปไม่ทันพ่อเราก็ต้องเดินไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเดินก็ได้นะขอนอนต่ออีกหน่อย แต่ทันเข้าเรียนทุกครั้งแต่แค่ว่าถ้าไปกับพ่อบางทีมันเหมือนแบบมันเช้าไปอ่ะไปถึงยังไม่มีใครมาเลย ไม่รู้จะทำอะไรแบบว่าเออก็ไปเดินนั่งอยู่ในโรงอาหารนั่งกินข้าวนั่งกินอะไรไปก่อน
0: ไปอยู่ไปได้ที่หนึ่งเลยไปก่อนเพื่อน
1: เออแต่ต่างจังหวัดดูน่ารักจังเลยมีเดินเป็นแถวด้วยมีถือธงด้วยเออแล้วเพื่อนในซอยหนูขี่จักรยานไปแล้วขี่จักรยานไปสักพักนึงหนูเห็นมันขี่กลับมาตัวเปียกทั้งตัวเลยหนูก็ถามว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมตัวเปียกอ่ะฝนก็ไม่ได้ตกมันบอกว่ามันขี่ตกคลองข้างหน้า ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยกลับบ้านแล้ว แล้วน้ำตรงนั้นอู้ยังเหม็นอ่ะโอ้โหลงไปได้ยังไงแล้วใครไปช่วยเอาเขาขึ้นมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำได้และจำภาพได้แล้วเพื่อนขี่จักรยานแบบเหมือนเยอะเย้ยอ่ะเยอะเย้ยว่าไปถึงก่อนแน่นอนอ่ะสักพักขี่กลับมาเอ้าหนูก็ถามว่าทำไมรีบกลับอ่ะเปียกทั้งตัวเลยเอ็นดูนะแต่ว่าตอนเด็กๆมันก็มีความทรงจำอะไรน่ารักน่ารักเนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงดวงใจครับ
1: ดวงใจอุ้ยแล้วใครเป็นดวงใจของพี่ล่ะคะ
0: ก็มีอยู่หลายคนนะ
1: ฮะ
0: ก็ขอมอบให้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เขามาให้ดีเจที่สาต้อยบรรยายต้องของขึ้นฟรีอะไรเดโอที่ FM 100ที่ลำปางแล้วก็แม่น้องก๊อตและสาวเกี่ยวลมก็ให้พี่วันทิสาสุโขทัยด้วยครับ
1: ครับ
0: พี่วันน้องเมย์น้องกวาง
1: ครับ
0: น้องแป้งน้องเมย์หลังไมค์ดีเจด้วยครับ
1: ช่วงนี้หนูแบบเน้นหาปาร์ตี้เขาเรียกว่าหาตี้หาคนตีแบตเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ให้กวางให้น้องเมย์ให้พี่แป้งเนี่ยแหละมาเป็นเพื่อนสนับสนุนในการตีแบตด้วยกันไม่มีอะไรทำหาพวก
0: สามคนใครตีได้ดีกว่า
1: สามคนเหรอ
0: สาวหลังไม้นะ
1: ระหว่างกวางเมย์และพี่แป้งใช่ไหมน่าจะเป็นเมย์ใช่เพราะว่าเมย์เขาน่าจะฟิลนักกีฬาพี่แป้งกับกวางนี่เอาจริงๆพี่แป้งเนี่ยเ พิ่งซื้อรองเท้าเลย

0: ไม่ค่อยบ้าจี้เท่าไหร่เลยเพราะบอกว่าเออพี่แป้งมาตีแบดกันพี่แป้งเพิ่งซื้อรองเท้าจ้าใหม่เอี่ยมกิ๊กชะเออบ่งบอกให้รู้ว่าตีเป็นประจำ
1: แล้วน้องเมย์แล้วพอเข้าไปแข่งขันได้ไหม
0: หนูตัวหนู
1: ครับ
0: ตัวหนูตีได้แต่ไม่ได้ตีเก่งหมายถึงว่าโอเคเป็นคนมีเซนส์กีฬาอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบมันต้องฝึกซ้อมอ่ะเออพอมันไม่ได้ตีนานๆมันก็ลืมเราเป็นแบบสายแบบตีหน้าบ้านเนื้อตีหน้าบ้านแล้วเอาแบบรองเท้าวางเป็นเน็ตอะไรเงี้ยพอแบบว่าอะไรนะลูกแบบติดสายไฟแล้วก็เอารองเท้าปลาอะไรเงี้ยเราเป็นสายนั้นเราเป็นสายนั้นได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะดวงใจนะจ๊ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลูกเรือโซเดียมอร่อยถูกใจใครนะก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โอ้โหหนูยังจำไม่ได้เลยแยกอาชีพหนูหมดแล้วเนี่ย
1: วันที่หนึ่งวันรายงานน่ะสายหน้าไมค์ของพี่เทสน่ะผมก็พูดอย่างนี้แหละได้ไปเลย
0: ว้าวเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออเอาอาชีพหนูไปเลย
1: ผมจำได้เกือบทุกตัวแหละ
0: เก่งมากเก่งมากเนี่ยสปอนเซอร์เราสดชื่นเลยแฟนรายการเราจำได้ซะขนาดนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่นมพานะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ด้วยครับ
0: ได้ครับสวัสดีค่ะพี่เมย์พูดเอาใจเห็นภาพเลยตอนเด็กๆใช่ป่ะเวลาเราตีแบดเราก็จะตีแบบนั้นแหละบางทีเมื่อก่อนเราก็โดดยางอ่ะพอโดดยางเสร็จแล้วเราก็เอายางมาขึงทำเป็นเน็ตตีแบดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสนุกดีสนุกดีอุ้ยแต่ว่าอุ้ยนานๆทีจะมีคนที่แบบจำสโลแกนแฟนเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์รายการได้ขนาดนี้แฟนรายการเราแบบว่าความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวเรามาอ่านช้าๆดูเผื่อใครอยากจดไหมเอาไหม ขอขอบคุณ น้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันวันนี้ก็มาสไตล์แบบว่าเรามีคนที่หนึ่งในดวงใจของเราอะเนาะมีคนขอโอ้ดวงใจมาด้วยพี่วิชุดาสุขโขทัยนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้นะนะคะแล้วก็มีจริงๆมีโปรดเถิดดวงใจด้วยจะถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงใจได้ปะ เป็นเพลงหวานแล้วกันเนาะโปรดเถิดดวงใจเนี่ยเนาะนะคะมีแสนดีจะปาวารีเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วก็ดังดวงฤทัยนะจ๊ะ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โรคซึมเศร้านะคะผลงานจากน้องเนยพัศวรรณค่ะผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองค่ะโดยนิกสเลปี้เรียบเรียงก็โดยนิกสเลปี้เหมือนกันนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเบทิชา
1: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะนะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะครองแงะนะคะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาท80สตางค์นั่นเองนะคะ SMS วันนี้ขอเพลงโอ้ดวงใจมาด้วยขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายนะคะมีคนบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องเมย์ขอบคุณพี่คุณสุมาราด้วยนะจ๊ะเด็กหญิงสุมาราในห้องเก้าทับผ้านี้พี่คันชิดมาแล้วนะคะมีคนบอกว่ายิ้มหน่อยนี่จะบอกว่ายิ้มทั้งวันยิ้มทั้งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามีแต่คนส่งคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็มีพี่ต้นเคหราพี่วิชุดานะคะสุโขทัยพี่หนุ่มนะตาดีจากกำแพงเพชรพี่อเนกจากสุโขทัยพี่ชินกรระยองพี่พรจากแพร่พี่วิทยาศรีสะเกษพี่สุเทียบจากแพร่พี่อัมพันจากบางปูพี่เฉลิมพลลพบุรีพ่อค้าขายผ้าจากภูเก็ตนะคะมีพี่ทูลจากสายใหม่แล้วก็มีพี่หนุ่ยจากนครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ไปนานๆนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานที่แนะนำเข้ามาโดยพี่ทูนจากสายใหม่นะคะโปรดเถิดดวงใจวันนี้มาแบบขบวนดวงใจแล้วน้องเมย์ก็จัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงด้วยกันละกันเนาะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพี่เพชรพุ่มพวงใครที่อยากฟังผลงานเพลงแม่พึ่งเก่าๆนะคะหรืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็ขอพี่เพชรได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก

0: หนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับน้องกวางได้นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95ทักทายกันได้นะครับทักทายไปถึงพี่นุเจริญสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องบายหัวหน้าห้องของครูเมย์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่แมวภูวการน้องแบมสวัสดีงับนี่น้องแบมมาแล้วทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้อยพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเปิดมาพร้อมสายหวานเลยนะเจ้านะครับแน่นอนเริ่มต้นก็ต้องแบบนี้แหละ เริ่มอันนี้แค่เริ่มต้นไงฮะแค่เริ่มต้นนะครับชั่วโมงที่3ผมก็เป็นเพลงซึ้งกว่านี้เอางี้ดีกว่านะฮะพี่สุนีนะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครปรบมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่บาวีนะจัดไปตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ยพี่เล็กสุราษฎร
2: ์ครับ
1: พี่เล็กสุราษฎร์วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ขอกำลังใจ
1: ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบไปถูกเพียงถูกใช่น้องน้องเพชรเล็กน้องกว้างน้องกว้างไม่น้อยลังไม
1: ่นี่น้องกว้างไม่น้อยด้วยนะครับได้เลยครับพี่เล็กแต่ผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สายของเราหรือว่าสายของเขานะฮะเออมันก็แปลกๆเหมือนกันนะอะยังไงเดี๋ยวฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ลองไปเช็คดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับจบไปสำหรับบทเพลงเซิร์ชนะครับบทเพลงจากพี่หลวงไก่นั่นเองนะแล้วก็แฮมเมอร์นะครับปักใต้บ้านเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับจากอาจารย์เสถียรทำมือคลื่นนะครับน้องแพรชนาอย่าเพิ่งท้อจากวงไม้เมืองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่นราเดชครับพี่จรัสครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอแล้วก็สวัสดีพี่พรอะไรนะพรพันธกิจหรือเปล่านะครับไม่แน่

ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับมีใครอีกนะฮะค่อยๆดูซินะครับ Facebook ของเราก็ล้วนๆเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะครับแม่พี่น้องชาวออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครหน้านะครับอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวผู้ประการครับพี่ศรีวิไลครับพี่วันวิสาพี่สุคนกับเชิงพี่ชัดชนะนะครับทักทายครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันนะครับนะพี่สุคนถามว่าทำไมทักทายแฟนเพลงน้อยจังเลยครับนะครับตอนนี้ Facebook ต้องแจ้งนิดนึงว่า Facebook มีปัญหาบางทีผมก็ต้องใช้เวลา refresh ใช่ไหม refresh หน้าจอแล้วก็โหลดหน้าจอนานมากๆนะครับกว่าข้อความของแต่ละท่านจะขึ้นนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับทางนี้หรือว่าเกี่ยวกับทางไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ครบทุกท่านแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับผมก็มีเรื่องนึงนะฮะมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับมาฝากคูลพลัสนี่เป็นพัดลมไอเย็นนะเอาอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการปรับรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มครับหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆครับเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆนะฮะ02-248-1366ครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทักทายครับจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ทาง Facebook Live ครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่นรเดชครับพี่จรัสครับพี่คุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณแสงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: คุณแสงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: จากจังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ่น
2: เย็นนิดๆครับ
1: เย็นนิดๆนะฮะตอนกลางวันร้อนฝนตกไหมครับ
2: ตอนกลางวันร้อนครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
1: ฝนยังไม่ตกนะครับและคุณแสงวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขวางเธอไม่พ้นใจครับ
1: ขวางเธอไม่พ้นใจจากพี่เจี๊ยบใช่ไหม
2: กระต่ายพันธิดา
1: อ๋อมันเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายเหรอฮะ
2: ครับผม
1: อ้าวนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเวอร์ชันของคุณเจี๊ยบเบญจพรนะฮะอ้าวตกลงเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายใช่ไหม
2: ครับผม
1: กระต่ายพนิพาคว้างเธอไปพ้นใจนะ
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: พี่น้ำเลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับผม
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วย
1: ลดแบคทีเรียช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: แบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากมากครับคุณแสงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับคุณแสงจากจังหวัดตากนะครับขอเพลงคว้างเธอไม่พ้นใจนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นของพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามนะครับแต่ว่าอยากจะฟังเพลงของน้องกระต่ายใช่ไหมครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองหาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะฮะแต่นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับ

0: ี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมนะจบไปสำหรับช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับล็อกกันไซจากพี่อันดาสกายพาสนะครับน้ำใต้ศอกฐานะอะไรวงกางเกงนะครับแล้วก็คว้างเธอไม่พ้นใจเป็นเวอร์ชันจากน้องกระต่ายพนิพานั่นเองครับตามคำขอนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงพี่ไก่แซบเงินล้านใช่ไหมฮะพี่นรเดชนะครับพี่บรรเทาคุณชายบอยคนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สำรวยนะฮะมีใครอีกมีใครอีกขอดูเซข้อความก็จะขึ้นนะช้ามากๆเลยนะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สาวครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับพี่บรรเทานะครับถามว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรง่วงนอนหรือยังจ้าก็ผมผ่านช่วงง่วงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็สบายๆแล้วนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2วันนี้เหรอขอดูซิเพลงอะไรจากชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็คือเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจากน้องเก่งทัชยะครับสังกัด White Line Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อนุชิตธนันชัยเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวิตครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับเก่งทัชยะครับ
0: จอคิวิต
1: สนับสนุนโดย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของคิดมาอะไรนะเพลงคิดมหานครชาร์ตนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพิสิทธิ์พงแล้วก็แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่นาราเดชนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกรียงศักดิ์พี่ไก่แซบใช่ไหมฮะพี่ไก่แซบนะครับพี่สำเร็จนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสวัสดีทักทายครับพี่นันทานะฮะคุณชายบอยพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอคาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่สวีทฮาร์ทนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยยานะฮะพี่สุมาลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีชั่วโมงที่สามนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันก็สองเพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนี่จากสปป.ลาวนะครับแล้วก็มาดีคะจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ฟีเจอริ่งไนทิงเกลนะครับสวัสดีทักทายไปทาง Facebook Live ครับคุณยายพอเพียงพี่สุคุณกับเชิงพี่รัตยากุดมอร์นิ่งนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่าคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับพี่สันทัศนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทางเฟซทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400หลังใหม่นะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเราจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริ่งออร์แกนิกนะครับแซดาอ่านกินนะฮะจากน้องเอ็มไม่ใช่น้องเอ็มน้องกวางนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นcover นะครับของน้องเอ็มอภัสรานั่นเองนะครับนะสายตาอ่านกินจัดไป2เพลงเซิร์ฟๆแล้วกันทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่และไอครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาบอกจวดๆยาวไปนะฮะคุณชายบอยคนเดิมนะครับทักทายครับทักทายไปถึงพี่นันทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงซึ้งๆมาฝากเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับลองไปฟังกันนะครับสวัสดีพี่นิติรันนะครับ FC กงราพัดลุงนะครับนี่กำนันนกนะฮะพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นิติรันครับพี่อาคมบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมานั่นแหละทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับเพลงแบบซึ้งๆสบายๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้จะเช้าแล้วหลายท่านอาจจะแบบรู้สึกแบบอยากจะพักผ่อนนะครับไปฟังเพลงที่สบายๆกันดีกว่าครับจัดไป

0: ลิ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับ4เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมได้บอกไปมีเพลงอะไรบ้างแนะนำกันหน่อยนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนจากน้อง MC2 นะฮะแล้วก็มาลัยน้ำใจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์3หัว3ชาครับพี่คัตริยามารสีสายโจ๊ครับพี่จิ้งหรีดขาวบุ๋งเทวันนะหวังว่าทุกท่านคงจะนอนหลับสบายนะฟังทั้ง4เพลงขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับพี่ละไอครับพี่รุจิราครับพี่สายันนะฮะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าเจ้านะครับอยู่น่านเจ้านะสวัสดีครับนะครับพี่เยเฮอร์พี่นิยาใช่ไหมครับพี่นิยาคนเดิมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาพี่สุนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมานะครับไม่เป็นไรครับแค่รับชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะตีห้าแล้วนะคะตีห้าสิบสามนาทีเช้าวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพุธ
1: วันพืชมงคลครับพี
0: ่ใช่ค่ะเช้าวันพุธ

0: นะคะที่13พืชชมงคลวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะกลับมาเจอกันในยามเช้าเหมือนเดิมค่ะกับเรา2คนค่ะน้องร่วงจามอนพิษสวภาค
1: ครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะทางลูกทุ่งมหานครเพจด้วยนะคะ LTM SN95 Super Station นะคะสวัสดีพี่สริษาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่สีพี่ร่งติดเหมือนยางมะตอยเลยอยู่ที่พนมสุราษฎร์ธานีนะคะก็เราฟังข่าวกันเนาะมีข่าวมีเพลงเพราะๆเหมือนเมื่อสักครู่สองเพลงมีคนชมบอกอุ้ยเปิดเพลงเพราะมากเลยคราวนี้นะคะ
1: ครับเพราะจริง
0: ๆใช่ค่ะเช้าอากาศร้อนแต่ฝนรินเมื่อคืนแต่ก็ยังอบอ้าวมีสมุนพันธ์แจ้งมาใช่เนาะจริงๆฝนตกแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะแล้วก็วันนี้พี่สมโชคบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะว่าพระโคจะเลือกกินอะไร
1: อ
0: ่
1: า
0: อันนี้ใช่ไหมรอดูรอลุ้นกันทุกปี
1: นะพระโคเสียงทาย
0: ใช่ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกแล้วก่อนนั่นคือสัญญาณฝนมาจริงๆนะมันต้องมีฝนนะในงานพระราชพิธีแล้วก็ทุกปีนะจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีฝนตกแน่ๆนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฤดูกาลมาถึงแล้วเรียบร้อยใครที่จะทำนารอน้ำอยู่นะสมมติก็วันนี้คงจะดีใจ
1: แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนกรุงเทพนะพี่กรุงเทพนะใช้ชีวิตสุขสบายกันมา2เดือนกว่านะครับปิดเทอมใช่ไหมก็เดี๋ยวปลายบางโรงเรียนเปิดวันศุกร์นี้แล้วพี
0: ่ศุกร์นี้บางโรงเรียนเปิดวันจันทร์
1: บางก็เปิดวันจันทร์แบบเต็มรูปแบบน่าจะวันจันทร
0: ์ใช่แต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือแบบเหมือนจะทดลองก่อนนี
1: ้
0: เหรอ
1: บางโรงเรียน
0: ดูสิ
1: อย่างโรงเรียนลูกเปิดวันศุกร
0: ์เออเหรอ
1: แล้วเปิดครึ่งวันด้วยนะ
0: โอ้
1: ยวันศุกร์ก็เปิดครึ่งวันนะฮะแล้วก็
0: โ
1: ดนเรียนเลยลูกโดนเรียนก่อนยังไม่พร้อม
0: โดนก่อนว่าจะเรียนเหรอเออเป็นไรลูกกับพร้อมอยากจะไปเจอเพื่อนจากพ่อกับแม่นะยังไม่พร้อม
1: เดี๋ยวไม่พร้อม
0: สักวันนึง
1: จะไปส่ง
0: เออเดี๋ยวขอวันเดียวลูกเออขออีกสักวันนึงหรือขอสักสองวันให้ไปทีเดียว
1: ทีเดียวเลยวันจันทร
0: ์วันจันทร์วันอังคารเลยหรือนะคะ
1: คร
0: ับก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าร
1: ถลาก็คงจะกลับมาติด
0: วันแรกอ่ะเออไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกวันแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปเหมือนปรับอารมณ์เด็กหยุดกันไปสองเดือนกว่า
0: เออจะฟังดูแล้วเหมือนยุฟังดูแล้วเหมือนยุว่าอย่าเพิ่งไปนะวันพรุ่งนี้มาเดือนนี้ไปวันจันทร์ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะคะเปิดเทอมหัวใจว้าวุ่นถามว่าใครล่ะก็พ่อแม่แหละเนาะเพราะว่าณขณะนี้สถานการณ์ค่าครองชีพเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะไม่ดีเขาบอกเลยว่าไม่ดีสถานการณ์ตอนเปิดเทอมเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากถึงคนที่มันยังไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเรื่องอะไรไม่พร้อมเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่กระเป๋าใหม่อุปกรณ์การเรียนใหม่อะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่
0: ต้องใจ
1: เมื่อวานครับเมื่อวานอ่านฟังคอมเมนต์ดร.เอนะพี่พูดถึงระบบการศึกษาไทยนะกรณีเรื่องของเขายกตัวอย่างเคสชุดลูกเสือนะครับชุดลูกเสือเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เนี่ยนะครับ ท่านออกมาบอกว่าให้ใช้แค่ผ้าพันคอให้ใช้แค่ผ้าพันคอใส่กับชุดนักเรียนก็พอ
0: สวมทับชุดนักเรียนไปเลย
1: ใช้แค่ผ้าพันคอแล้วก็เอามาใส่กับเสื้อนักเรียนนี่แหละนะแล้วก็ไปเรียนลูกเสือได้เลยเป็นแนวคิดใหม่นะครับปรากฏว่า
0: ได
1: ้เขาบอกว่ากระทรวงเนี่ยออกเป็นกฎเป็นประกาศออกมาเนาะแต่ว่าโรงเรียนอะไม่ได้นำไปปฏิบัติโรงเรียนยังบอกว่าต้องใช้ชุดลูกเสืออยู
0: ่แล้วโรงเรียนกับรัฐมนตรีนี่ใครใหญ่กว่ากัน
1: ก็โรงเรียนเขายังยึดหลักของเขาอยู่แบบเนี้ยระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่นำนโยบายไปใช้อ่ะมันยังยึดหลักแบบว่าย
0: ึดทำยังไงก็ทำ
1: หลักตามกรอบอยู่อ่ะ
0: คือถ้าฟังจากคุณครูผู้สอนวิชาลูกเสือนะท่านหนึ่งแกบอกว่าปัญหาตอนนี้คือแนวทางจากกระทรวงนั่นแหละไม่ชัดเจนเองแม้จะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าพอไปดูพิธีการหรือกิจกรรมสำคัญเนี่ยเอาก็คือทุกโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนแต่งเต็มรูปแบบอยู่ดีสุดท้ายผู้ปกครองก็เอายังไงดีซื้อหรือไม่ซื้อก็กลัวลูกไงว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างกลัวลูกมันจะดูไม่ดีก็ใส่ก็ซื้อเพราะฉะนั้นคือท่านรัฐมนตรีก็คือต้องสั่งมาอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่พูดมาคือต้องสั่งมาเลยว่าประกาศเลยอย่างนี้นะกำหนดมาตรฐานมาเลยเหมือนกันเลยทั่วประเทศ
1: ใช่อ
0: ย่างนั้น
1: จริงต้องเอาอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้น
0: แน่นอนชุดนักเรียนมันเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่หนักที่สุดนะช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็อาทิตย์นึงใส่ครั้งเดียวใช่ไหมเจอปัญหา
1: แล้วยังถุงเท้ารองเท้าพ่วงมาด้วยนะพี่
0: ใช่คือมันเจอปัญหาอะไรก็ไม่รู้บางเด็กเนี่ยพอปิดเทอมแล้วเนี่ยพอเปิดเทอมมันขนาดไม่พอดีแล้วนะมันใส่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี
1: ครับ
0: นะคะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเสียตังค์แค่ร้อยสองร้อยนะเชื่อไหมว่าชุดลูกเสือนี่แพงนะคะ
1: ใช่
0: แล้วไหนจะมีไอตัวอิเล็กทรอนิกส์มันอ่ะมีอินทานูมีผู้มีหมวกมีอะไรเยอะเลยนะคะอีกหลายร้อยนั่นแหละก็สั่งมาเลยถ้าเผื่อว่ารัฐมนตรีอยากจะเนี่ยช่วยบรรเทาเบาบางพวกของก็บอกไปเลยประกาศตั้งแต่ภาคการศึกษา1ทับ69 1ทับอะไรก็ว่ากันไปเป็นต้นไปให้แต่งแบบนี้ก็ว่าไปสั่งได้เนาะเยี่ยมหน้าแหละทำเลย
1: โหเขาไปสำรวจดูนะพี่อ่ะเสื้อลูกเสือนะ375กางเกงอีก375เท่ากันอ่ะนี่ก็ปาเข้าไป750ละนะครับยังมีรองเท้าอีก339นี่เขาเอาบินมาให้ดูเลยนะผู้ปกครองเขาเอาบินมาให้ดูเลยนะวันเนี้ยชุดลูกเสือนะนี่ก็พันกันไปนะนะพันหนึ่งนะยังมีค่าจีปาถ่ายที่พี่สีบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดถุงเท้าไอ้พวกผู้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเบ็ดเสร็จอีกประมาณ390กว่าบาทรวมออกมาเนี่ย 1,511 บาทโอ้ชุดเดียวต่อปี 1,500
0: ที่ต้องมี
1: ได้แสนที่ละวันเพราะอย่าลืมว่ารองเท้าเขาแยกเป็นสีน้ำตาลนะ
0: ใช่แยกค่ะ
1: รองเท้าแยกถุงเท้าเสื้อกางเกงอุปกรณ์หมวกเบิกโอ้ครับแต่ถ้าพับเป็นรองเท้าผืนเดียวจบเลยร้อยเดียวจบเลย
0: เนอะไม่ถึงด้วยลองดูถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแต่ก็ยังมีบางคนจะบอกว่าอุ้ยนี่ลูกเสืออะไรไม่ได้ราชการที่6พระราชทานมาไหนนานนมแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วจะมายกเลิกจาอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนอย่างนี้ด้วยนะ
1: โอ้รัฐบาลแจกชุดฟรีเลยฮะแจกชุดฟรีไม่มีใครให้เลิกเลยครับพ่อแม่บอกเขาแจกชุดฟรีได้แจกเลยสิชุดฟรีใช่ไหมเพื่อรำลึกถึงไว้ได้แล้วแจกมันสิแจก
0: เนาะ
1: ก็
0: เอาเลย
1: ปัญหาเปิดเทอมเนาะปัญหาเปิดเทอมก็จะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละพี่เนาะเรื่องค่าใช้จ่าย
0: ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่แล้ว
1: ใครที่ผ่านช่วงมีลูกมาแล้วก็สบายหน่อยใช่ไหมที่พี่ที่เป็นแฟนรายการก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหลานลูกผ่านลูกมาแล้วมีหลานแทนปู่ย่าตายายต้องช่วยนะยุคนี
0: ้ใช่ค่ะ022481366นะคะตายังว่างอยู่ตอนนี้ใครที่จะโทรมาคุยในช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยน้องกวางรออยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: มีเรื่องของเกี่ยวกับกรมการจัดหางานยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะสำหรับกรณีแรงงานไทยในเกาหลีนะคะคืออันนี้เขาให้ไปแบบถูกกฎหมายแต่ไปแล้วหลังนี้หนีนะคะจนสุดท้ายเกาหลีสั่งขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามเลยค่ะอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิใครที่ภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดนี้นะคะทางเกาหลีโอ้ขึ้นบัญชีดำเลยต้องไม่เอาเลยต่อไปนี้ห้ามเลยห้ามส่งแรงงาน4จังหวัดของไทยภายใต้วีซ่า E8ไปทำงานที่นั่นเพราะว่าไปแล้วเนี่ยหนีค่ะ
1: หนีครับ
0: อันนี้อุตส่าห์ทำ MOU ไปนะ
1: ใช่
0: เนี่ยดู
1: นี่ขนาดนะคุณทำ MOU แล้วอย่างนี้คุณจะรอสมัครโครงการไอ้ E8 นี่ทำไมนะผมว่าแค่5เดือนนะเขาให้ไป5เดือนนะฮะแต่เมื่อวานคุณจะที่พอดีกรมการจัดหางานนะพี่จะบอกว่าบางคนน่ะไม่ยอมกลับจบ5เดือนแล้วโดด
0: อยาก
1: อยู่ต่อ
0: หลบวีซ่านะคะ
1: ก็อยู่ต่ออยากทำงานต่อ
0: จริงๆเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถามว่าถ้าหนีเนี่ยเขาก็อาจจะทำใจไว้แล้วว่าโอเคอย่าให้เกิน 20% นะซึ่งขณะนี้เราส่งไป80คนพบว่าใน4จังหวัดของไทยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีสัดส่วนแรงงานไทยหลบหนีเกินเกณฑ์นะคะแต่บางจังหวัดมีสัดส่วนเกิน 20% นะคะอย่างเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยยังไม่มีปัญหามีอัตราการหลบหนีต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้เขาไม่ขึ้นบัญชีดำคนบุรีรัมย์กับคนสุรินทร์ยังไปเกาหลีไปทำงานได้อยู่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานหางานทุกจังหวัดลงพื้นที่พบครอบครัวของแรงงานที่หลบหนีเพื่อสอบถามว่าติดต่อกับแรงงานหรือไม่ไปทำงานกับนายจ้างรายไหนหรือพักอยู่กับใครในเกาหลีเพื่อประสานติดต่อตามตัวกลับประเทศโดยด่วนในส่วนของกฎหมายเกาหลีก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีทั้งจำคุกและปรับส่วนประเทศไทยเนี่ยไม่มีโทษนะคะโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าจะส่งผลต่อแรงงานไทยในอนาคตและภาพรวมคือถ้าปล่อยให้แบบนี้ก็เดี๋ยวใครที่อยากไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหมดโอกาสค่ะน้องรุ่ง
1: ใช่ครับ
0: ฮัลโหลจ้าเขาจะไม่รับแล้วนะ
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะได้ยินเสียงแว่วๆใครมาเนาะเคาะประตูมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โห
3: สวัสดีจ้าสวัสดีคุณปีคุณร่มจ้า
1: ครับผม
3: จ้า
1: จากไหนครับคุณพี
3: ่จากอำเภอวานอนจังหวัดสกลจ้า
0: โอ้เชิญค่ะมีเรื่องอะไรจะบอกคะ
3: มีเรื่องอันอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ระยองวันที่9ที่ผ่านมานะจ๊ะ
0: ค่ะ
3: คือว่าอันมีรถเก๋งคันหนึ่งอันชนน้องชายของลูกสะใภ้จ้ะเขาไม่อยากรับผิดชอบเขาไม่มีประกันเขาไม่มีประกันด้วยจ้ะ
0: โอ้ไม่มีอะไรเลย
3: ไม่มี
0: เขาหนีไหมไปเขาหนีเหรอคะเขาหนีไปเลย
3: อะไรนะคะ
0: มาถึงชนแล้วหนีเหรอคะหรือว่าจับหรือว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
3: ไม่หนีจ้ะแต่มาคุยกับตำรวจอุบอิบสงสัยเมาเลยจ้ะขับรถชนตายลูกสะใภ้ขาขาดเสียชีวิตเลยจ้ะ
0: อู้
3: วันที่เก้าที่ผ่านมาเลยจ้ะ
0: ค่ะ
1: ที่บอกเขาไม่จะไม่รับผิดชอบนี่เขาอย่างไรครับเขาว่าอย่างไร
3: เขาก็ที่แรกนะเขาบอกว่าเขาไปคุยอันกับผู้พันกับตำรวจนะจ๊ะอยู่ที่ห้องสองคนสงสัยเขาเมาแล้วเขาไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์จ้ะ
0: แอลกอฮอล์ก็ไม่ตรวจแล้ว
1: ตำรวจก็ไม่ตรวจ
0: ตำรวจเขาว่ายังไง
3: ตำรวจเขาว่ามาอะไรเยอะแยะมาสั่งเขาว่า
0: เขาว่าทางเราเสียทางผู้เสียหาย
3: ค่ะเขาด่ามาเลยว่ามาอะไรเยอะแยะเขาว่าเพราะญาติเราเสียชีวิตเนาะเราก็อยากไป
1: ค่ะแล้ว
3: หาขาไม่เจอนะ
1: ไม่แล้วหมายถึงตำรวจไม่ตั้งข้อหาอะไรกับคนขับรถเลยเหรอครับ
3: ไม่จ้ะไม่เขียนลงในสำเนาเนี่ยเขียนว่าประมาทร่วมกันจ้ะ
1: ประมาทร่วม
0: ประมาทร่วม
3: ว่าประมาทร่วม
1: เอาแต่เขาไม่เขียนไม่มีข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยไม่มีนะ
3: ไม่จ้ะไม่มีจ้ะ
0: ก็คือประมาท
1: เราก็เลยสงสัยว่า
3: แล้ว
1: ตำรวจช่วย
3: ท
1: าง
3: รถก็ไม่มีประกันจ้ะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีประกัน
1: โอ้ประกันจะไม่มีประกัน
0: ไม่มีอะไรทั้งคู่พรบก็ไม่มีเหรอคะคุณป้า
3: ไม่มีจ้ะ
0: ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ตัดไปเลยนะประกันไม่ช่วย
3: ก็ไม่มี
1: แล้วเป็นประมาทร่วมจริงไหม
3: อันรถมอไซค์น่ะมันก็ผิดอยู่หรอกเพราะว่ามันจะขับสวนเลนไปหาทางรถสายรถเก๋งนะจ๊ะ
1: ของเราขับสวนเลนไปอยู่เลนเขา
3: จ้ะ
1: อ๋อเราไปอยู่เลนเขา
0: ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผิดเต็มๆใช่ไหม
3: รู้เขาว่าแล้วลูกสะใภ้เขาว่าไปด่าเขาแล้วก็ขอค่ามาทำศพซ้ำเหมือนกัน
0: ค่ะอ๋อแล้ว
3: ทีน
0: ี้
3: เขาก็ว่าวันที่15เขาคุยกันแต่15ที่จะถึง
0: อ๋อก็ใน
1: นั้นจะคุยกัน
0: อ๋อเขาก็จะมาแต่ว่า
3: จ้ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ที่แรกนะลูกสะใภ้อันลูกสะใภ้นั่นเพิ่นห่วง 300,000 น่ะจ้ะ
0: โ
1: อ
3: ้เขาว่าเขาไม่จ่ายเพราะว่า
0: เขาบอกว่าเขาไม่ผิดเหรอคะหรือยังไง
3: ไม่รู้โอ้เขาก็ว่าเขาไม่ผิดนะ
0: แล้วแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงตอนนี้ขั้นตอนตำรวจ
3: ขั้นตอนตำรวจเขาก็เขียนอยู่ในสำเนาอะไรก็เขาว่าประมาทร่วมเขาว่า
0: ประมาทร่วม
3: จ้ะลูกชายเขาเข้าให้ฟังจ้ะ
0: ก็อันนี้
1: ก็เดี๋ยวก็ต้องรอวันที่วันศุกร์นี้แหละนะครับวันศุกร์นี้ไปเจรจาก่อนเนาะบางทีเขาอาจจะเพราะเราฟังดูนะเราก็มีส่วนด้วยแต่ว่าเขายังไงรถใหญ่มันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วนะพี่นะ
0: ว่าจะประมาณไหนยังไงอ
1: ย่างที่บอกมันต้องมีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อะไรอย่างเงี้ยก็ข้อว่ากันไป
0: น่าเสียดายน่าเศร้ามากตรงที่ว่าไม่มีประกันทั้งคู่นะใช่ไหม
3: คะแกไม่มีประกันท
0: ั้
3: งค
0: ู่ไม่ได้อะไรเลย
3: อายุ22ไม่แก่
0: นี่สักกว่าเองนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็ในช่วงระหว่างรอก็คือรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดนะคะรูปจากที่เกิดเหตุนะขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าประมาทร่วมจริงไหมอะไรพวกนี้มีไหมคะ
3: อันนี้จ้ะที่จริงนะขอน้ำตำรวจนะตำรวจว่าหายแต่กูให้เขาเลยหายจ้ะเขาเลย
0: นั่นแหละก็เก็บไว้ถ้าเจรจาตกลงไม่ได้ก็ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
3: ใช่
0: ค่ะไปขอหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์อะไรได้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขั้นตอนมันก็คงอีกนาน
3: ต้นตะกี้ทุ่มหัวในกาบันนี้อัน
0: ค่ะ
3: เขาเพิ่งจะโทรไปบอกตอนตีห้าเนี่ยจ้ะโทรไปบอกที่อันเนาะอันพี่สาวเนี่ยจ้ะ
0: ค่ะ
3: จ้ะเขาทราบว่าเขาต้องเมาแล้วขับแล้วจ้ะ
0: โอ้แต่คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเมาหรือไม่เมาและฝั่ง
3: ความเร็วในกล่องนี่ว่ามันลดหาย
0: ค่ะก็ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะส่งว่าเขาจะเขียนสำนวนยังไงนะในการส่งอัยการน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้อยู่ที่ตำรวจเลยว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะเวลาจะส่งอัยการแล้วฝั่งนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขับสวนเลนแล้วหนึ่งโอเคแล้วมีเมาไหม
3: ก็ถามเล่นกับว่าเบิ่งในกล้องน่ะก็ทางส่งได้กับตามถ่ายไหม

0: ต้นเครื่องกระเด็นออกนี้จากโตรถเลยเลยจ้ะโอ้สภาพ
1: ฝั่งของเรานี่ไปไหนมาครับก่อนอุบัติเหตุนะครับเขาไปไหนไปทำงาน
0: มาเที่ยวร้านอาหารจ้ะ
1: พี่สีไปเที่ยวร้านเป็นร้านอาหาร
0: เอาไปเที่ยวมาช่วงกลางดึกใช่ไหมคุณป้าจ้ากลางดึกจ้ะต้องคืนนะลุง
1: โอ้มีโอกาส
0: ค่ะแต่กำลังจะคุยกันกับตำรวจสองคนอยู่ในห้องนะจ๊ะไม่สงสัยมันต้องยัดกันละจ้ะยัดนุ่นกันละจ้ะ
1: โอ้นี่เราคิดว่านะเราคิดว่าใช่ไหมต้องเข้าไปคุยแต่ไหน
2: ก็ให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ต้องสู้กันในทางกฎหมายเนาะ
0: จ้าทรงสักการเมื่อไหร่จ้ะ
2: เดี๋ยวรอเจอกันคุยกันยังไงในช่วงวันศุกร์นี้นะคะคุณป้า
1: ขอให้ผ่านพ้นได้ด้วยดีนะขอให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เราเนาะครอบครัวเราต้องเจอเนาะคุณป้าเนาะ
0: จ้า
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
2: ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะ

0: คือท่านผู้ฟังนะคะให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารายนี้อยากจะให้คุณป้าและครอบครัวไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดด้วยค่ะน้องรุ่งเขาน่าจะมีเงินกองทุนช่วยเหลืออยู่มีนักกฎหมายให้คำปรึกษาค่ะ
1: ครับเอาคุณป้าฟังแล้วจดเลยไปยุติธรรมจังหวัด
0: โอ้น่าจะได
1: ้โอ้เนาะ
0: ลองดูนะคะ
1: จริงจริงมอเตอร์ไซค์เนี่ยพรบนี่อย่าปล่อยให้ขาดนะพี่เด้ออย่างน้อยนะประกันเท่าไหร่พรบเนี่ยต้องอย่าให้ขาดเลยนะ
0: แล้วแค่หลักร้อยเองนะคะซื้อเถอะมันคุ้มมันคุ้มมากมอเตอร์ไซค์ที่เราพูดกันนั่นแหละเนื้อหุ้มเหล็กจริงๆนะในแต่ละวันเนี่ยอุ้ยแบบนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะฮะเกิดเหตุได้ทุกวัน
1: ครับ
0: ซื้อไว้พรบปิดเอาไว้ใครมีรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าให้ขาดจริงๆซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเราเลือกได้เลยว่าจะเอาบริษัทไหนยังไง
1: โ
0: อ้
1: ค่ะมอเตอร์ไซค์มันนิดเดียวนะมันแป๊บเดียวนั่นเอง
0: ใช่
1: มันไม่น่าเกิดครับแต่พอเกิดแล้วก็รุนแรงแล้วเมื่อวานมีไรเดอร์นะครับกับรถเก๋งนะฮะที่นนทบุรีนะพี
0: ่เออ
1: ครับขับรถปาดกัน
0: ค่ะ
1: สุดท้ายถึงขนาดลงมาทะเลาะกันแล้วก็เอามีดแทงกันตาย
0: นั่นไง
1: ฝั่งรถเก๋งตายครับฝั่งไรเดอร์โดนจับไปครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยมันเริ่มจากแค่ขับรถแบบรถเก๋งบอกว่าไรเดอร์เนี่ยขับเร็วแล้วก็เบี่ยงเข้ามาแบบปาดเขานะฮะคนในรถเก๋งก็เลยลงไปเคลียร์พอลงไปเคลียร์ด้วยอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนมันเจอร้อนเนี่ยตอนนั้นนะฮะมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าไรเดอร์เขาพูดขึ้นมาที่ทำให้ฝั่งนี้ขึ้นเลยก็คือไรเดอร์บอกว่ามึงซื้อใบขับขี่มาปะเนี่ยฝั่งนู้นโอ้มึงมาปาดแล้วยังพูดอย่างนี้อีกเหรอนะครับก็ไปเอาค้อนในรถมา
0: ค่ะ
1: นะไรเดอร์เขาบอกเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเลยเอามีดที่เขาพกไว้นะฮะแทงเข้าไปแต่ผลเขาไปโดนจุดสำคัญเขาบอกเขาก็ไม่ได้กะว่าจะถึงกับตายหรอกแต่ว่าณตอนนั้นนะแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับโอ้โหครับอกปักอกมีดปักอกแล้วเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะไรเดอร์เขาก็โอ้เปิดใจที่โรงพักนะครับสภ.เมืองนนทบุรีไรเดอร์คนนี้อายุ22เองพี่นะครับโดนจับนะครับเนี่ยนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับไรเดอร์บอกว่าอายุ22ได้มีงานมีลูกแล้วคิดดูดิว่าเหลือลูกทำไงอ่ะนะฮะเขาบอกเขาไปส่งลูกสาวแล้วก็กำลังกลับบ้านในซอยเรวดีนะฮะจู่ๆเนี่ยนะก็โดนรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับบี้มาแล้วก็จอดให้จอดลงมาคุยนะฮะระหว่างที่ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็พูดจาไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรอกเขาต้องป้องกันตัวเพราะลงมาเนี่ยคนที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยนะเขาเป็นสามีเนี่ยเปิดรถถือค้อนลงมาเลยเอาค้อนตีจนเกือบตายนะครับค้อนนี่ค้อนเหล็กเขาบอกเขาก็ต้องเอามีดที่พกไว้เนี่ยนะครับป้องกันตัวผมไม่ได้ถือไปแทงเขาก่อนนะไปดูกล้องวงจรปิดสินี่นะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมมาเขาใช้ค้อนตีผมก็ชักมีดออกมาแทงไปมั่วๆยังไม่คิดเลยว่าจะโดนจุดสำคัญเนี่ยฮะเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากบนท้องถนนกันสุดท้ายแล้วมันมาจบที่การเสียชีวิตเลยนะครับนี่แล้วพี่ไรเดอร์ลูกพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยตัวเองอายุ22ในข่าวเขาไม่ได้บอกลูกเขาอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลูกก็ต้องยังไม่ถึง10ขวบหรอก
0: ใ
1: ช่ไหมพี่เพราะว่าพ่อ22ลูกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีลูกตอนเร็วสุด15ลูกก็7ขวบเพิ่งป.1
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็อุบัติเหตุอารมณ
0: ์
1: ขาดสติ
0: น่าห่วงมากน่ากลัวมากบนถนนเนี่ยนะคะคือมันไม่คือเขาเรียกว่าไม่ยอมกันเลยอ่ะ
1: ใช่คือถ้าคนเราขับรถนะพี่ถ้าลงไปอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ ขอโทษไว้ก่อนเนี่ยมันสถานการณ์มันเบานะใช่ไหมแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ยลงไปก็ใส่เลยแล้วลงไปแบบว่ามันขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวนี่มันอ้าวแล้วมัน
0: มาเรื่องละอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องมีนะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยเอามาช่วยละ
1: โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมีปืนมีมีดมีไม้เบสบอลมีค้อนเงี้ยมันโอ้โหครับ
0: แล้วทุกวันจริงๆนะเรื่องรถเนี่ยมีทุกวันต้องมีเรื่องอ่ะจุดใดก็จุดหนึ่ง
1: คือถ้ามีประกันมันก็เบาก็ลงไปได้เพราะเอาเรียกประกันมาไปนั่งรอในรถกันเสียเวลานิดหน่อยน
0: ะ
1: คร
0: ับเย็นๆกันนะคะมาดูเมื่อวานนี้ปอทนะคะมีการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งที่ช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันปลอมไม่ใช่เอกสารทางราชการปลอมก็คือว่าสืบเนื่องเมื่อกลางปี67ค่ะตำรวจของปอทนี่รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจโทรศัพท์และวิดีโอคอลมาข่มขู่หลอกให้โอนเงินนะก็เสียหายไปหลายเหมือนกันตำรวจปอทก็เร่งสืบสวนขยายผลก่อนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการได้หลายคนนะทั้งกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มโทรหลอกลวงแล้วก็กลุ่มฟอกเงินจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีกหลายคนนะคะทางตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขอหน้าศาลออกหมายจับเพิ่มเติมก็รู้เลยว่าหัวหน้ากระบวนการก็คือเป็นจีนและผู้ต้องหาบางส่วนก็แยกย้ายกันหลบหนีไปแล้วและบางคนเชื่อไหมว่ากลับมากบดานที่บ้านตัวเองในประเทศไทยนะคงไปหลอกกันมาจากเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะต่อมานี่คนนี้ตอนที่รับบทเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นนายร้อยกองร้อยปอยเตชันโด ตอนที่วิดีโอคอลหลอกเหยื่อตอนนั้นให้โอนเงินเนี่ยเขาสวมบทพันตำรวจโทเลยนะแล้วเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี67น่ะเขาคงคิดว่าอุ้ยรอดแล้วว่ะก็ชื่อนายอมรเทพค่ะปรากฏว่าตำรวจเก่งแน่นะเมื่อวานนี้จับได้นะคะจับอมรเทพกองร้อยปอยเตชหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยนี่ก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวเป็นยศพันตำรวจโทกองร้อยปอยเตชให้การรับสารภาพว่าเพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้เองแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อที่เขมรอีกรอบนึงแต่ว่ามาจับถูกจับซะก่อนบทบาทในกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ของอมรเทพยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกันให้ไปเป็นเปิดบัญชีม้าก่อนจะผันตัวเข้าร่วมแก๊งโดยทำหน้าที่แต่งกายเรียนแบบตำรวจวิดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยอมโอนเงินโอ้โหถูกจับได้แล้วนะในร้อยปอยเตชพันตำรวจโทคนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีเยอะมากนะแก๊งเนี้ย
1: ไอ้ที่ใส่ชุดตำรวจแล้วมานั่งวิดีโอคอลนั่นใช่ไหมพี
0: ่ใช่พี่นั่งอยู่มันโต๊ะทำงานดูหรูหราอลังการ
1: อ
0: ่ะแล้วก
1: ็ข้างหลังเขียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ใช
1: ่แล้วใส่ชุดตำรวจแต่แบบยามอ่ะ
0: ดุหน่อยเสียงทำเสียงแบบดุหน่อยนะคะตัวจริงก็อายุ35ปีนะนายคนนี้ก็เข้าไปดูในเพจของปอทได้นะตอนที่ขอสงสัยว่าใครที่เคยโดนในคนนี้วิดีโอคอลนะคะหลอกให้โอนเงินแหละก็เรียกว่าย่ามใจนะย้อนกลับเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทยแล้วเตรียมเนี่ยยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าเนี่ยกำลังเตรียมเดินทางจะกลับไปปอยเตชอีกรอบนึงจะไปต่อโอ้โหแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาได้เงินเท่าไหร่สมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าที่หลอกคนไทยไปเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแล้วมั้ง
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ใหญ่ด้วยนะคนเนี้ย
1: อืมมันก็กล้ากลับเข้ามานะ
0: ใช่ก็คิดว่าเออ
1: กล้ากลับเข้ามาในไทย
0: โอ้ยมีใครจำได้มั้ง
1: อืมครับ
0: ต้องขังลิ้นเลยนะคนแบบเนี้ย
1: ครับมาพูดถึงในร้อยปอยเปรตนี่นะฮะล่าสุดตำรวจจับตำรวจที่ระยองนะครับจับกลุ่มหนุ่มเขมรเขาบอกว่าสุดโหดใช้ขวานฟันใช้ขวานฟันคนไทยเสียชีวิตนะฮะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเขาบอกว่าที่เขาไปฟันคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนโยนรองเท้าใส่ชามบะหมี่ก่อน
0: โอ้ทะเลาะกันมาก่อน
1: ทะเลาะกันมาก่อนถามว่าอ้าวแล้วเป็นเขมรได้งานทำงานในเมืองไทยได้ไงไปหลอกนายจ้างว่าเป็นคนเมียนมาปลอมแปลงสัญชาติเลยนะครับในใบเอาใบเอกสารเนี่ยปลอมแปลงสัญชาติว่าเป็นคนเมียนมาแล้วไปสมัครงานนะก็เลยมีการมีงานทำยังอยู่ในตอนนี้นะครับนะนายหนูนะครับนายหนูอายุ24ชาวกัมพูชานะครับก่อเหตุฟันคอนายศักดิ์สิทธิ์อายุ27แรงงานคนไทยนะทะเลาะกันนะครับคนไทยกำลังนอนอยู่ที่เตียงผ้าใบหน้าบ้านเช่านะฮะหลังเกิดเหตุหลบหนีไปตำรวจไปตามจับกุมมาได้นะครับจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะนายหนูรับสารภาพกันเลยว่าหลอกนายจ้างว่าเป็นชาวเมียนมาเพราะกลัวนายจ้างเขาจะไม่รับตอนนี้คนไทยเขาไม่รับคนกัมพูชาทำงานเขาเลยกลัวเขาก็เลยบอกนายจ้างว่าเป็นเมียนมานะครับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองด้วยนะบัตรเบิดอะไรก็ไม่มีนะครับก็ไปทำงานด้วยไม่มีใบบัตรอนุญาตทำงานนะครับถามว่าอ้าวแล้วทะเลาะอะไรกันนะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเขากับผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มกันอยู่ด้วยนะคือเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลิกงานก็นั่งดื่มกันคุยกันไปคุยกันมามีปากเสียงกันครับเริ่มไม่ถูกคอกันละจากนั้นในหนูเนี่ยนะครับเดินไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะตัวเขาเนี่ยลุกขึ้นไปหิวไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจู่ๆเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยนะฮะเดินมาโยนรองเท้าผ้าใบใส่ชามบะหมี่เขาเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันดูถูกเกินไปนะคนไทยกัมพูชาถึงจะมีเรื่องอะไรกันอย่ามาโยนรองเท้าใส่ไม่ยอมนะครับก็เลยเก็บความแค้นนะฮะอาศัยจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยไปนอนพักบนเตียงผ้าใบเขาเลยใช้ขวานฟันคอเลยพี่เสียชีวิตเลย
0: โอ้โห
1: นี่ฮะคือแต่นี่มันเรื่องมันก็เป็นความแค้นของสองคนมันจะบอกว่าเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาก็ไม่หรอกพี่แต่ก็คนมันเมาแล้วมันก็คุยกันไม่ถูกคอนะครับโอ้โหพอก่อเหตุเสร็จนะยังขโมยรถนายจ้างนะครับเอารถเจ้านายเนี่ยนะครับขับหนีไปจนในที่สุดน้ำมันรถหมดไม่มีเงินเติมก็เลยทิ้งรถไว้ตำรวจก็เลยแกะรอยนะครับจากรถตามไปจับกุมได้ในที่สุดเดี๋ยวก็คงต้องนะดำเนินคดีโอ้โหโหดเที่ยมนะครับโหดเที่ยมที่ทำไมทะเลาะอันหนึ่ง
0: ที่ทำเหรอเขาทำไมนะ
1: ครับใจร้อนครับผม
0: ใจร้อนมากอีกคู่หนึ่งที่เชียงรายนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เชียงรายรับแจ้งมีผู้ถูกยิงอันนี้ไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บก็ปรากฏว่าเหตุเกิดก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบไลฟ์สดรีวิวสินค้าในบ้านเสียงดังค่ะลุง
1: อ๋อครับครับ
0: เนี่ยเป็นจริงๆนะคนที่ขายของออนไลน์อะเนี่ยขายของได้ก็ต้องแพ็คของใช่ไหมที่จะไปส่งตามบริษัทขนส่งตามไปรษณีย์ที่ไหนก็ตามมันเคยมีกรณีแบบนี้นะเขาบอกว่าเสียงดังมากคือแบบไอเสียงสก็อตเทปที่จะแตะกล่องอะน้องโบ้งดังมากยิ่งทั้งคืนอ่ะยิ่งขายดีเขาบอกโอ้โหเพื่อนบ้านไม่ต้องนอนกันอันเนี้ยก็เคยมีข่าวแบบนี้ว่าทะเลาะกันแต่บ้านนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอาศัยติดกันนะก่อนหน้านี้สองฝ่ายขัดแย้งกันเรื่องนี้แหละ เสียงดังจากการไลฟ์สดและรีวิวขายของอยู่เป็นประจำคนที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุก็5โมงเย็นละกำลังถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปลงรีวิวสินค้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดก็เลยรีบพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะลุงของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนพอวิ่งออกมาดูก็เอ้าหลานล้มอยู่ข้างรถแล้วเพื่อนบ้านคนที่ยิงเนี่ยเขาบอกคนในหมู่บ้านรู้พฤติกรรมกันดีมักจะวุ่นวายอาวาสเป็นประจำบางครั้งก็โยนกิ่งไม้บ้างสังกะสีบ้างใส่บ้านคนอื่นเขาโดยอ้างว่ารำคาญเสียงซึ่งคนที่เป็นลุงบอกว่ายืนยันว่าหลานเนี่ยเขาก็ทำมาหากินทำอาชีพนี้ไม่ได้ทำเสียงดังขนาดนั้นแต่คู่กรณีชอบหาเรื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดตำรวจก็ไปจับกุมตัวนะคะปรากฏว่า เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ไปอยู่บนดอยนนไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะความขัดแย้งอะไรที่บอกว่าลำคาญเสียงก็ไม่มีไม่เคยอะไรอย่างนี้เขาปฏิเสธอย่างเดียวเลยตำรวจก็เลยไปค้นหลังบ้านนะคะจนพบชิ้นส่วนเป็นปืนแก๊ปเป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์แล้วก็ย่ามสะพายซุกซ่อนอยู่ที่เล้าไก่ติดกับรั้วบ้านนะคะซึ่งมีร่องรอยการซุกซ่อนใหม่ๆค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งนะคะบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้เคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านมานานกว่า8ปีเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยชอบพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็ชอบสร้างอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นก็ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้แค่ประมาณ 6-7 เดือนนึกว่าจะนิสัยดีขึ้นกลับมาก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญชอบยิงปืนขึ้นฟ้าด่าทอเพื่อนบ้านไปทั่วถือว่าเป็นบุคคลอันตรายของหมู่บ้านค่ะลุงรุ่ง
1: คือคนหาเรื่องได้ไปอยู่บ้านติดกันกับคนที่เขารีวิวสินค้าเอ้าน
0: ั่นแหละนี่ก็เลยต้องโดนข้อหาพยายามฆ่าไปครอบครองอาวุธปืนไปก็เอาก็ถ้าสมมติว่าเขาขายของเขาไลฟ์สดหรืออะไรก็เอายังไงถ้ามันเสียงดังเกินไปก็เตือนกันได้นะ
1: ครับผม
0: เตือนกันดีกว่าอย่ายิงกันเลย
1: คนไลฟ์ก็ต้องหาสถานที่ให้มันโอเคด้วยนะพี
0: ่นะ
1: เมื่อวานผมเห็นคลิปแล้วเขาดันออกมาไลฟ์เหมือนตรงลานหน้าบ้านนี่
0: ใช่หน้าบ้านเลย
1: เหมือนใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านแล้วก็กำลังไลฟ์สินค้าถ่ายทำกันอยู
0: ่รีวิวให้มันได้บรรยากาศไงว่าเนี่ยใช่จริงนะใช่จริงนะมันดีจริงนะสินค้าตัวนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ปังเลยครับ
0: สมจริงสมจังโตอีกคนนึงก็ลำคาญเนาะก็
1: แล้วพอเขาตั้งกล้องรีวิวอยู่เนี่ยเหตุการณ์มันเลยถูกบันทึกไว้หมดเลยพี
0: ่ใช
1: ่ระหว่างที่เขารีวิวเนี่ยนะเราเห็นไอ้รีวิวอยู่สินค้าอยู่เนี่ยนะครับสักพักนึงโอ้ยบางมีเสียงปังแล้วโอ้ยแล้วเอามือจับที่แขนแล้วก็ล้มลงไปกล้องเนี่ยจับภาพไปได้หมดเลย
0: จับได้ใช่
1: ผมก็เลยเป็นหลักฐานเลยว่าเอาลงกระสุนมาจากทางไหนยังไงเนี่ยตำรวจก็เลยใช้คลิปนี้เป็นหลักฐานได้เลย
0: มาจากเพื่อนบ้านคนนี้แหละแต่เขาปฏิเสธนะเขาบอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนนั้น
1: อ่
0: ะก็นะเดี๋ยวนี้การขายของการอะไรก็อย่างที่บอกนะคือถ้ามันไม่เดือดหมากก่อนแรงก็สุดหมุนก็หน่อยแล้วอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ทำอาชีพแบบไม่สุจริตนะขายของอะนะ
1: ครับผม
0: เพื่อ
1: นบ้านกันน่าจะคุยกันได้นะคุยเตือนกันได
0: ้ไอ้ส่วนเสียงแปะสกอตเทปแปะทั้งคืนเนี่ยมันรู้จะแก้ยังไงนี่ใครคิดวิธีก็บอกกันหน่อย
1: อันนี้นึกออกเลยนะเวลาเราใช้เทปกาวเนี่ยแฝงเนี่ยโอ้โหดังจริงใช่
0: ทั้งคืนขายของยิ่งขายดีแล้วใครที่อยู่คอนโดอะแล้วคิดดูอ่ะข้างๆห้องอ่ะได้ยินทั้งคืนอ่ะ
1: โอ้
0: แต่สปอตเทสที่กล่องต้องรีบส่งให้ลูกค้าเช้านี้อ่ะสู้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะวันหยุดราชการวันพฤหัสบดีวันนี้บริษัทหลายบริษัทก็ไม่ได้หยุดนะคะต้องร่วมหยุดเฉพาะข้าราชการนะคะ
1: ใช่ครับสังเกตดูเมื่อเช้าอยู่ในกลุ่มขายของที่ตลาดนัดซอย4นะครับพี่ๆหลายคนก็แจ้งว่าวันนี้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะก็แสดงว่าตามตลาดนัดคึกคักนะฮะพวกตลาดนัดเอกชนนะฮะ
0: ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
0: แม้ว่าจะเป็นวันพืชชมงคลก็ตาม
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องเตรียมรับมือนะคะ
1: ครับผม
0: ในวันนี
1: ้นั่นสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวันศุกร์จะขออนุญาตแจ้งมาเลยพี่จีจะขอลา2วันนะครับลาจะไปภูเก็ตครับพี่ไม่รู้ว่าฝนตกป่ะเนาะทางใต้เนาะ
0: ภูเก็ตก็มีฝนใช่นี่ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็บรรยากาศก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ภูเก็ต
1: ก็จะไป
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปหลายปีแล้วก็เลยชวนที่บ้านไปแล้วพอดีได้ตั๋วมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่จองข้ามปีมาตั๋วจองไว้นานมาก
0: โ
1: อ้ค่ะแถมกระซิบว่าไปกลับ800กว่าบาท
0: โอ้ถูกมาก
1: ได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ800กว่าบาทมานะครับก็เลยจองไว้แต่ว่าหูจองไว้ตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่นะพี่ถ้าจำได้จองไว้นานมากจองไว้เนี่ยจนจองเผื่อไว้แต่ว่าเปิดเทอมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูอีเมลหน่อยเผื่อเขาเปลี่ยน
1: มันยกเลิกเราไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: เปลี่ยนขออภัยยกเลิกแล้วก็ให้เราเปลี่ยนตั๋วอุ้ยแบบเจ็บใจมากเคยเจอ
1: แต่แล้วพูดแล้วต้องเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะ
0: เช็คหน่อยจริงเคยทิ้งมาหลายรอบแล้ววันเขาเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนเที่ยวบินบ้างเปลี่ยนวันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าตั๋วมันถูกไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว
0: ่
1: าเขาให้เนี่ยก่อน24ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเช็คได้ละเพราะว่า
0: เข
1: าให้เช็คอินออนไลน์ได
0: ้ใช่แล้วเผื่อเขาส่งเมลอะไรมาคือสักวันแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากมายใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: พรุ่งนี้มาจัดเหมือนเดิมพี่ตีบอกอ้าวทำไมไหนบอกจะไปภูเก็ตอ๋อครับตามที่พี่ว่าแล้วครับพยกเลิกไปแล้วครับโอ้ตายเลย
0: ซื้อตั๋วถูกเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: เราได้โปรโมชั่นไงมันจะมีไฟล์นึงมีแค่นี่แหละ 4-5 ใบเราอุตส่าห์ได้มานะยกเลิกเราอีกเจ็บใจดิ
0: กดตายเลยเอาจริงๆโกรธนะใครจะไปเที่ยวก็ดูฟ้าดูฝน
1: ครับผมได
0: ้
1: คร
0: ับ ค่ะส่วนคนนี้มาดูหน่อยถูกโยงดราม่าว่ากลุ่มคนไทยไร้มารยาทมันเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศนะคะเมื่อมีผู้ใช้เ

0: ออกลายหนึ่งโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมสุดเอือมระอาของกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปกินชาบูในญี่ปุ่นน้องร่ม
1: อ้าวทำไมครับกล้าเลือกอะไรครับ
0: กินชาบูก็กินไปแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแถมพ่นคำหยาบคายกระจายเต็มร้านจนเจ้าของคลิปต้องระบายความในใจว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ที่เบาหน่อยแล้วในคลิปเนี่ยมันมีเสียงบทสนทนาที่คุยกันเรื่องผู้กำกับกับการถ่ายทำภาพยนตร์แถมยังมีการเรียกแทนชื่อกันว่าพี่พลอยกับพี่เบลงานนี้ชาวเน็ตก็สืบสิฮะสายสืบโซเชียลทำงานหนักมากพุ่งเป้าไปที่พี่เบลล่าราณีกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่พลอยทันทีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะไปเช็คอินญี่ปุ่นกันมา
1: อ้าวคนดังซะแล้ว
0: คนดังเลยแล้วล่าสุดคุณพลอยนะพลอยอิสรีผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่านะคะบอกว่านี่ไปชี้แจงใต้คอมเมนต์เลยว่าขออนุญาตเน้นนะคะเห็นคนโยงกันทางนี้ได้แต่งงแค่พลอยเรียกพี่เบลก็ไม่ใช่แล้วค่ะหัวเราะทำน้ำตาซึ่งเธอยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ของเธอแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณพลอยบอกว่าเธอจะเรียกดาราสาวว่าเบลล่าไม่ใช่พี่เบนแน่นอนไม่ใช่พี่เบลหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏในคลิปนอกจากนั้นทางด้านเจ้าของคลิปก็ช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่งนะคะบอกว่าคนในคลิปไม่ใช่นางเอกค่ะแต่ก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์ทำให้ชาวเน็ตเมาส์กันสนุกปากว่าเอ้าถ้าไม่ใช่เบลล่าแล้วพี่พลอยพี่เบลเจ้าของเสียงที่ไร้มารยาทกลุ่มนี้เป็นใครในวงการหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาคล้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่อง
1: แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คุณเบลล่าครับผู้จัดส่วนตัว
0: ใช่ดู
1: ทางนี้อ่ะไม่ใช่เขา
0: อยู่ดีๆก็งานเข้าอ่ะ
1: นี่
0: แต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องมารยาททางสังคมของเขาเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนก็มีอะไรไปเต้นบนรถไฟฟ้าก็มีที่เราโดนตำหนิน
0: ะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะอินฟูชื่อดังของไทยอย่างนี้ใช่ไหม
1: หรือไปจับดอกซากุระเขาบ้างตอนถ่ายรูปอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็อาจจะมีไปทำอะไรในสิ่งที่คนที่นู่นเขาไม่ทำอ่ะก็โดนตำหนิเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะเรื่องหยิบเรื่องจับเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะอย่ามือไว
1: ครับ
0: หยิบของหยิบแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่เข้าไทยอ่ะเวลาชอบหยิบหินหยิบอะไรไปหยิบของขังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะต้องเอามาคืนทุกรายนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรประมาณนี้ค่ะกลุ่มสายมูอ่ะกลุ่มสายมูอ่ะทนายเขาบอกว่ากำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเดินทางมาแล้วมาเพื่อการนี้แล้วอาจจะแบบอยากจะลองของอยากอะไรพวกนี้นะ
1: คร
0: ับชอบหยิบชอบจับติดมือกลับบ้านไป
1: เนาะตั้งชื่อลูกก็เป็นประเด็นดราม่าได้นะครับนี่ฮะคุณแพทณปภานะตอนนี
0: ้ยังไม่คลอดนี่เนาะ
1: ยังไม่คลอดก็ถ่ายรูปเป็นบิกินี่แล้วก็ท้องโตเลยเนาะล่าสุดเนี่ยนะฮะเธอก็ตั้งชื่อลูกสาวเธอว่าเซย่าน ะคนก็ไปเม้นว่าทำไมตั้งชื่อซ้ำกับลูกของคุณพีททองเจื
0: ออ๋อต้องเซย่าโตแล้วเป็นสาวแล้ว
1: เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าตอบแบบไม่ออกสื่อนะเดาว่าคุณแพทก็ต้องบอกว่าซ้ำแล้วทำไมวะ
0: คนก็ชื่อซ้ำก็ได้อยู
1: ่ใช่เฮงแบบคิดในใจว่าซ้ำแล้วทำไมวะนะครับแต่ว่าพอตอบออกสื่อนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเพจอีป้าข้างบ้านเนี่ยเขาสอบถามไปยังแม่แพทนะก็เลยได้คำตอบมาแบบออกสื่อบอกว่าเรื่องชื่อน้องเซย่าเนี่ยในครอบครัวช่วยกันคิดในเมื่อลูกชายชื่อเรซซิ่งก็อยากหาชื่อลูกสาวเป็นซอโซ่ให้มันต่อท้ายเรซซิ่งก็เลยได้ซอโซ่ขึ้นมาคำว่าเซพอทุกคนเรซซิ่งกับเซ

0: อะไรดีเซอะไรดีคุณก็เลยบอกเซย่าสิพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนก็ชอบกันหมดคนในครอบครัวชอบก็เลยนะนะฮะได้ชื่อนี้มาเซย่าเนี่ยเขาบอกความหมายนะครับก็คือเป็นเหมือนดวงดาวที่มีแสงในตัวเองความหมายดีนะความหมายดีหรือผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะครับก็ได้ก็ความหมายดีทั้งคู่
1: ความหมายดีมากใช
0: ่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะฮะคุณแพทไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะเขาบอกว่าครอบครัวเคาะกันแล้วให้ชื่อเซย่าถึงแม้ว่าจะซ้ำกับลูกใครก็ตามแล้วมันจะเป็นไปได้ไงจะไม่ซ้ำกับใครชื่อเด็กนะยุคนี
1: ้เขาก็ซ้ำกันตั้งเยอะแยะในประเทศในโลก
0: นี่แต่ว่าอาจจะมองว่าแบบเป็นถ้าแบบในอนาคตเกิดดังทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีสองเซย่าใช่ไหมลูกคุณพีทก็เซย่าลูกแพทก็เซย่า
1: ก็ไม่เป็นไรนี่นะก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
0: ไม่เป็นไรนะคนในวงการมีชื่อเดียวกันไหมคนในวงการ
1: มีตั้งเยอะแยะ
0: เยอะแยะนะ
1: เยอะค่ะ
0: คุณชื่อแหม่มมาก่อนเนี่ยดาราแหม่มเนี่ยแหม่มจินตลาน
1: ั่นแหละชื่อพีชชื่อแพทชื่ออะไรก็เยอะไปขอก็รู้เหตุผลว่าเพราะอะไร
0: ตั้
1: งได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย
0: แกก็ดราม่าตอบดราม่าให้นะครับแต่เชื่อเลยว่าสไตล์คุณแพทอ่ะถ้าไม่ออกสื่อก็คงเรื่องของตรู
1: เขาทราบแล้วว่าเพราะอะไรมันไปคล้องจองกับพี่ชายนะคะ
0: ต้องจะเอาซอโซ่ให้มันมีซอโซ่เหมือนกับลูกคนแรกนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนคู่นี้จริงๆก็กึ่งบันเทิงเนาะครอบครัวของคุณทรายสก็อตกับพี่ชายคุณพายสุนิทพี่ลมพักดีหรือว่าสก็อตเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนั้นที่ก็บอกว่าคุณพายที่แต่งงานกับนางเอกสาวเนาะแล้วก็ปิดเพจปิดเฟซไปแต่จริงๆเขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ออกมาอัดคลิปก็โต้ประเด็นที่ถูกน้องชายแท้ๆกล่าวหาว่าพี่ชายได้ทำการล่วงละเมิดแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเข้าข้างเลยอะไรประมาณนี้เนาะคุณพายสุนิตบอกว่าขอตอบ3ประเด็นที่น้องชายได้กล่าวหาก็คือเรื่องประเด็นแรกว่าข่มขืนเขาเนี่ยการันตีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนและตัวเองยืนยันว่าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและเป็นเรื่องที่แย่มากนี่ก็ตอบสั้นๆเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กภาษาอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ขอใช้โพยนิดหน่อยนะคะส่วนคลิปเสียงที่โดนพูดถึงไม่ทราบว่าโดนบันทึกแต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องในเรื่องสมัยเด็กอาจจะเป็นการเล่นตามภาษาพี่น้องแล้วอาจจะรุนแรงซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าดีหรือไม่ดีและขอโทษน้องไปหลายรอบแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดแบบนั้นกับน้องเลยส่วนเรื่องครอบครัวที่คุณทรายบอกว่าครอบครัวไม่สนใจเขายืนยันว่านี้ก็ไม่จริงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงช่วยซัพพอร์ตและยื่นมือไปช่วยหลายรอบรวมไปถึงพาไปหาหมอแต่ทางน้องได้มีการบล็อกทุกช่องทางทำให้ครอบครัวติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้ยากนี่คือสั้นๆ3ข้อที่เขาออกมาเปิดและพูดใส่คลิปพนังดุ้งเรื่องทรัพย์สมบัติที่ข่าวว่าเรื่องบ้านเนาะที่หัวหินเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกันก็ต้องเล่าว่าบ้านที่นั่นเดิมทีเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของมรดกเนี่ยนะมอบบ้านหลังนั้นให้กับลูกของคุณตาก็คือคุณแม่หลังจากคุณแม่ก็มอบต่อให้กับทั้งคุณพายและก็คุณทรายซึ่งมีกันสองพี่น้องแต่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องกลับเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นนำพาคนข้างนอกมาบุกรุกบ้านรวมถึงการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่ก็อยากจะเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและความปลอดภัยของคนในบ้านเท่านั้นที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานชัดเจนและสามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้

0: ้ายนี้ที่อยากจะพูดไม่อยากทำร้ายใครเลยทุกคนที่รู้จักผมดีมันยากสำหรับการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันสะเทือนจิตใจมากไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เรื่องในครอบครัวออกมาเป็นสาธารณะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากเกิดขึ้นกับเขาเช่นกันก็หลังจากนี้เขาบอกว่าขอให้ทุกอย่างดำเนินด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องรวมถึงหลักฐานที่มีสั้นๆแค่นั้น
1: ส่วนพี่ชายออกมาปฏิเสธน้องว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
0: ใช่
1: น้องชาย
0: แต่ทางฝั่งน้องชายก็ก่อนหน้านั้นก็ร้องไห้เลยนะว่าพี่ชายจะทำร้องไห้เลยว่าแล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวเลยนะเขาบอกว่าทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลายครั้ง
1: นี่เป็นยังไงครับ
0: ยังไงกันก็โต้กับได้ทุกประเด็นนะถึงแม้อาจจะสั้น
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เมื่อวานผมก็เห็นค่ำๆใช่ไหมเขาปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับว่า
0: ค่ะ
1: เขาใช้คำว่ามันถ้าผมทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงเลยเขาใช้คำว่าใครนะครับ
0: ก็รับฟังได้นะ
1: ครับก็ปฏิเสธไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กีฬาไหม
1: กีฬานะครับก็เรื่องฟุตบอลโลกสรุปเราได้ดูแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวานนี
0: ้นายกบอกได้ดูใช่ไหมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ดูแล้วก็เมื่อวานได้เข้าครม.ไปแล้วนะครับ
0: ฟรีด้วยนะ
1: ก็ 1,300 ล้านเห็นบอกว่าจะให้กสทช.เป็นผู้จัดการไม่ใช่งบหลวงนะพี่เขาบอกไม่ใช่งบหลวงแต่ให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับ
0: แล้วมาขายต่อเหรอ
1: แล้วก็ใช่เอามาให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นแม่งานอีกทีหนึ่งแม่งานให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอมันมีข่าวมาว่าโอ้พันสามร้อยล้านทำไมรัฐบาลเอางบไปทุ่มเหมือนกับฟุตบอลโลกทำไมไม่มาดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เออ
1: นะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกว่ามติครม.เนี่ยนะครับมีการอนุมัติวงเงินจากขออภัยไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินจากงบกลางในเรื่องฟุตบอลโลกนะครับแต่มีความเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.กับภาคเอกชนนะฮะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดตามขั้นตอนนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับขอพิจารณาอนุมัติในหลักการนะฮะนะครับให้มีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็เขาบอกแหล่งเงินทุน 1,300 ล้านที่จะไปซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นกองทุนของกสทช.แล้วก็ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมค่ายไหนอยากถ่ายด้วยนะนอกจากฟรีทีวีเนี่ยของเราที่จะออกอากาศให้กับคนไทยค่ายไหนอยากถ่ายคุณก็มาร่วมสิถ้าบอกทูมีจุดเด่นทูมีนักผมมีนักพากย์ที่เป็นนักพากย์ฟุตบอลที่ดูประจำกันอยู่แล้วผมขอร่วมด้วยครับแล้วผมจะไปขายแพ็กเกจของผมเสียเงินดูเพิ่มแต่ได้นักพากย์ระดับมืออาชีพก็ว่ากันไปได้ความคมชัดระดับยังไงก็ว่ากันไปนะ AIS Mono ถ้าสนใจก็เข้ามาร่วมแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่า
0: อ
1: ย่าลืมว่าคนดูฟุตบอลเนี่ยนะพี่อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาจะติดคนพาก
0: ย์เข
1: าบอกคนพากย์ค่ายเนี้ยพากย์สนุกเขาจะดูเขาจะดูที่คนพากย์อย่างนี้ก็มีกลุ่มแฟนบอลเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ภาคดีกว่าคนนู้นภาคดีกว่าก็แล้วแต่บางคนบอกไม่เป็นไรใครภาคก็ได้ขอดูฟรีอย่างเดียว
0: ย้ายฉันเสียตัง

0: ก็พอใครจะพลาดก็พลาด
1: ตังก็พอนะครับ
0: นะคะแต่ตาจานค่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ก็เอาเป็นว่ายังไงเราก็คงจะได้ดูฟรีแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกชนรายไหนที่จะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็รัฐบาลก็เปิดช่องแล้วนะ
0: ค
1: ่ะเปิดช่องเพราะ 1,300 ล้านไม่มีใครกล้าลงทุนในภาวะนี้ก็มีนะเดือนเดียวตอนเดือนเดียว 1,300 ล้านโอ้โห
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ก็คนไทยได้ดูแน่นอนชัวร
1: ์ครับผม
0: นะคะต้องไม่ต้องเสียตังค์ก็อาจจะต้องดูโฆษณาสนับสนุนเขาหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ปิดค่าบันเทิงและกีฬาจากกรณีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะน้องดงในรายการเราช่วงชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงรายถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณนพดลโทรมาเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตามราคาที่เขาลงทุนไปประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะไปขายที่ไหนแน่นอนนะคะวันนั้นก็มีการพาดพิงไปที่สหกรณ์การเกษตรพื้นที่ก็คือสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะคะวันนี้น้องต้องมีหนังสือที่แจ้งข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนะฮะทางสหกรณ์การเกษตรป่าแดดเนี่ยนะครับทำหนังสือชี้แจงออกมาเรียบร้อยนะครับนะเร
0: ื่
1: องแรกเขาบอกเกณฑ์การรับซื้อนะครับของทางสหกรณ์เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับสหกรณ์เนี่ยดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับจะอิงราคากลางและอิงราคาตลาดที่เป็นธรรมนะครับโดยอิงราคากลางจากกรมการค้าภายในนะตามสถานการณ์ตลาดจริงของชมรมหรือสมาคมโรงสีนะครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยรับซื้อข้าวของสมาชิกในเขตอำเภอป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียงการรับซื้อเนี่ยสหกรณ์บอกว่าของเราเนี่ยจะไม่มีการวัดความชื้นด้วยนะหรือสิ่งเจือปนเนี่ยนะครับจะไม่ตรวจละเอียดขนาดนั้นนะดูเพียงแค่อายุข้าวความสุกความเหลืองพอดีของข้าวเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะการเก็บเกี่ยวข้าวสดมีความชื้นเยอะขึ้นการไม่ตรวจวัดความชื้นเนี่ยเป็นการช่วยแล้วนะเป็นการช่วยเกษตรกรช่วยชาวนา
0: อ
1: ีกทางหนึ่งแล้วด้วยนะครับประการที่2เรื่องราคาเขาบอกราคานำตลาดเป็นกลยุทธ์ของสหกรณ์นะครับเขาจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาฤดูนาปลังนี้นะครับสหกรณ์รับซื้อที่7.30 บาทถึง8.50 บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องในเขตอำเภอป่าแดดและอำเภอใกล้เคียงนะครับให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเปิดรับซื้อทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดเลยในช่วงนาปรังนาปีเนี่ยจ่ายเงินสดทุกวันนะครับประการที่3เครื่องมือวัดผลเนี่ยนะเขาบอกเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักในการใช้เนี่ยนะครับผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายในสมาชิกมาตรวจสอบได้เลยนะครับที่จุดรับซื้อนะฮะทางสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ายินดีแล้วก็ได้ครับได้งบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มานะครับพร้อมเครื่องชั่งแล้วก็โรงคลุมนะฮะการชี้แจงราคาอย่างโปร่งใสเนี่ยเขาบอกทางสหกรณ์มีการปิดประกาศราคารับซื้อประจำวันไว้นะครับที่จุดรับซื้ออย่างชัดเจนนะครับก็มีการแจ้งให้กับสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้รับทราบนะครับทุกวันไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า7 บาทต่อกิโลตามที่ถูกกล่าวหาครับพี่สีทางสหกรณ์ยืนยันแบบนั้นนะครับความมุ่งมั่นเพื่อสมาชิกนะสหกรณ์เขาบอกว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะครับไม่ได้ต้องการสร้างกลไกราคานะฮะต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อำเภอป่าแดดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเงินปันผลตามส่วนธุรกิจเมื่อสิ้นปีบัญชีหากสหกรณ์มีกำไรสมาชิกที่นำข้าวมาขายจะได้รับเงินปันผลคืนตามส่วนธุรกิจยิ่งมาขายมากก็ได้คืนมากก็คืนสู่ชุมชนวัดโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการต่างๆนะครับสหกรณ์เนี่ย ไม่ใช่ธุรกิจที่เน้นกำไร

0: สูงสุดแต่เน้นการให้บริการและผลประโยชน์แก่สมาชิกนะครับการลดต้นทุนการผลิตนะครับก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยผสมในการลดต้นทุนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเขาบอกสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เพียงแต่รับซื้อแล้วขายต่อนะครับแต่จะดำเนินการแปรรูปนำข้าวจากสมาชิกเนี่ยนะครับมาบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ก็คือข้าวหอมจอมคีรีนะครับขายขนาด1กิโล5กิโล25กิโลมีข้าวหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังกำไรจากการบริหารจัดการนะครับจากธุรกิจทำเพื่อให้สมาชิกมีแหล่งขายที่แน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของทางสหกรณ์นะครับนะแล้วสุดท้ายสหกรณ์ก็บอกว่าการใช้ระบบสหกรณ์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่เป็นการดูแลสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและขอยืนยันว่าหากพบว่ามีเจตนาที่บิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับนี่คือคำชี้แจงนะฮะจากสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะครับพี
1: ่ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาชี้แจงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าพอมันกระจายข่าวออกไปเนี่ยถ้ามีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็ส่งผลกระทบเนาะให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยสหกรณ์รับซื้อแบบไม่เป็นธรรมหรือว่ากดราคาชาวนาชาวไร่หรือพวกนี้นะคะสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดก็เลยเรียนชี้แจงมาตามความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่น้องโด่งอ่านก็คือเรื่องของแบรนด์ของสหกรณ์เองนะข้าวหอมจอมคีรีเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี่ค่ะน้องโด่งน่าสนใจแม่เน
0: า
1: ะมี1
0: กิโล
1: 5กิโลและ25กิโล3แพ็คเลย3ขนาดเนี่ยใครสนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อที่สหกรณ์การเกษตรป่าแดดได้เนาะ
0: ครับผม
1: นี่ค่ะน่าสนใจนะคะก็เอาเบอร์โทรไปนะ0537561111ค่ะหรือว่าใครสนใจจะอุดหนุนซื้อข้าวหอมจอมคีรีนะคะเป็นแบรนด์ของสหกรณ์ป่าแดดเองเลยค่ะเขาทำแบรนด์นี้ออกมา
0: ใช่ก็คือข้าวจากชาวนาเนาะส่งตรงถึงมือเราเลยล่ะถึงมือผู้บริโภคเลยล่ะ
1: ค่ะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าก็อยากจะนี่แหละให้หมู่มวลสมาชิกได้อยู่ดีกินดีร่วมซื้อร่วมขายร่วมแบ่งปันกันแล้วก็คนที่แอบอ้างว่าสากลกดราคานั้นไม่ใช่นะแล้วก็กล่าวหาว่าจะหยุดก็หยุดซื้อไม่เป็นความจริงสากลเปิดจุดรับซื้อทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคือถ้าตามระเบียบสากลแล้วเขาบอกว่าจะซื้อขายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นพืชผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอป่าแดดเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงสหกรณ์จะช่วยรับซื้อให้หมดเลยเพื่อว่าให้สหกรณ์ได้มีแหล่งขายช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลางสหกรณ์จึงเป็นจุดรวบรวมทุกปีค่ะมาอยู่ที่นี่จุดเดียวนะคะเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเป็นสหกรณ์ใหญ่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะลุง
0: ครับ
1: เนี่ยคือหัวหนังสือที่ชี้แจงเขาได้จริงมาเนี่ยมีเบอร์โทรมีแฟกมีปั๊มน้ำมันด้วยนะแสดงว่าเป็นสหกรณ์ที่ค่อนข้างใหญ
0: ่
1: เนาะค่ะก็ขอบคุณท่านผู้จัดการนะคะที่ชี้แจงมาให้เราได้รับทราบกันสำหรับเช้าวันนี
0: ้ครับผม
1: ก็เป็นที่เข้าใจ
0: ครับจะได้เข้าใจตรงกันนะ
1: ใช่ก็ไม่งั้นคือเราก็อยู่นอกพื้นที่เนาะบางทีชาวบ้านโทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรนะคะ
0: ครับ
1: มีอยู่คนหนึ่งคนนี้ใจสู้น่าดูเลยนะคะวันนี้คือช่วงอย่างที่บอกนะคะมีทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดวันหนึ่งหลายฤดูกาลเหลือเกินนะคะเป็นงานเดี๋ยวนะเป็นงานประจำปีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูเงียบมากนะลุงคือเจ้าของงานเขาก็ขายล็อกแต่เนาะให้แม่ค้าเข้าไปขายของปรากฏว่าทุกร้านเลยค่ะมันเงียบร้านเกือบทั้งหมดตัดสินใจเลิกขายแล้วก็ขนของกลับก่อนกำหนด2วันที่งานจะเลิกเพราะว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าคือไปตั้งแผงก็ขายไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปตั้งทำไมก็เลยยกเลิกกันไปจนหมดแต่มีอยู่เจ้าเดียวค่ะพ่อค้าตาม

0: ยังคงยืนหยัดสู้ต่อทั้งงานเนี่ยเหลือของกินอยู่ร้านนี้ร้านเดียวเพราะว่างานมันเหลืออีก2วันน่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าท่าม่วงกาญจนบุรีก็คืองานอยู่ที่นี่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายคนมาให้กำลังใจพ่อค้าปลาหมึกคนนี้ว่าโอ้สู้จริงๆนะคะล่าสุดพ่อค้าร้านปลาหมึกอัปเดตว่าจากพลังโซเชียลทำให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับงานเดินทางมาอุดหนุนร้านจนหมดเกลี้ยงก่อน2ทุ่มทุกวันเลยค่ะสร้างความตื่นตันใจให้กับพ่อค้าปลาหมึกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าขายของมาเพิ่งเคยเจอทั้งงานเหลือร้านเดียวเจ้าอื่นไปหมดแล้วเพราะขายไม่ได
1: ้ครับ
0: แกทนแกสู้สุดใจเลยนะคะปลาหมึกย่างนะคะปรากฏว่าขายหมดทุกวันค่ะน้องรุ่งจนจบ
1: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลย
0: จริงเป็น
1: การเจ้าเดียวนี่แหละ
0: ใช่เป็นงานมหกรรมพันไม้อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะโอ้โหแม่ค้าถอดใจไปหมดแล้วเหลือปลาหมึกอยู่เจ้าเดียวเอาเงียบก็เงียบวะขายต่อโอ้โหขายดีถล่มทลายเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะสู้จริง
1: ครับขายดีซะอย่างนั้น
0: กี่เจ้าอ่ะไปหมดเลยค่ะ
1: นี่มันก็เป็นโอกาสว่าจังหวะนะพี่นะคือถ้าแกตัดสินใจเหมือนชาวบ้านว่าปลายไปขายที่อื่นแล้วก็ไม่มีวันนี
0: ้ถามว่าทำไมแกสู้พ่อค้าปลาหมึกบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยผมอ่ะตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าจ่ายค่าที่เรียบร้อยแล้วมันเสียดายแล้วก็วัตถุดิบก็สั่งมาแล้วด้วยก็เลยเอาวะรอขายจนจบงานไปเลยเอาเป็นไงเป็นกันนะแกสู้มากมากปรากฏว่าพลิกจริงๆหมดเกลี้ยงนะคะ
1: โชคดีไปโชคดีไปนะครับพาไปดูคนหลงป่ากันหน่อยครับนะฮ
0: ะ
1: เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับชาวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะ50กว่าคนนะครับก็ระดมกำลังกันไปตามหาคุณลุงวัย54ปีซึ่งมีอาการทางสมองนะครับจู่ๆหายออกจากบ้านไปที่สีโอ้นี่แหละนะต้องระมัดระวังเลยนะนะครับทีนี้แถวบ้านเนี่ยนะฮะจะอยู่แถวอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีเนี่ยมันมีป่าเลยหายออกจากบ้านถ้าเป็นตลาดเป็นอะไรคนฝากคนแถวนั้นช่วยกันดูได้เนาะเนี่ยแต่พอแถวนั้นเป็นป่าเนี่ยโอ้โหก็ต้องตามหากันต้องเอาโดรนจับความร้อนต้องใช้คนในหมู่บ้านเดินเท้ากันนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยกู้ภัยด้วยทั้งหมดครึ่งร้อยครับ50กว่าคนเดินตามหาตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไม่พบนะเดินตามหาเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่พบนะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าโน่นนะพอใช้โดรนจับความร้อนไปเจอลักษณะเหมือนคนกำลังนอนอยู่นิ่งๆนะเป็นคลื่นความร้อนเป็นสีแดงๆขึ้นมาแต่อยู่นิ่งเฉยแล้วทุกคนก็เลยอุ้ยเจอแล้วนะครับรีบนำกำลังเนี่ยนะเข้าไปช่วยชาวบ้านงงมากเขาบอกตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบแกเดินเข้าไปได้ยังไงเดินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยกล้าเดินเข้าไปได้ยังไงนะครับเจอสัญญาณเขาบอกว่าแล้วที่น่ากลัวนะตรงนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำดีว่าไม่พัดตกลงไปเพราะกลางค่ำกลางคืนด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็สุดท้ายมาเจอตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงอยู่ในสภาพอิดโรยแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับญาติก็โล่งใจแล้วญาติก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์คือพออยู่ในป่าใช้โดรนบินเนี่ยมันง่ายเลยนะฮะโดรนมันเห็นหมดมันเป็นภาพแบบคลื่นความร้อนขึ้นมาเลยว่าอยู่จุดไหนนะครับก็สุดท้ายเดินเขาบอกว่าคือถ้าวัดเป็นกิโลเนี่ยห่างจากบ้านไป600เมตร
0: โอ้ไม่ไกลเลย
1: ไม่ไกลถ้ามันเป็นทางตรงไม่ไกลแต่ว่าพอมันเข้าป่าไปเนี่ยนะก็มันโอ้โหมันต้องเดินป่าโพงหญ้าฝ่าอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแกเดินเข้าไปได้ยังไงนะ

0: โอ้เนี่ยก็เพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยนะอัลไซเมอร์หรือว่าแม้แต่เนี่ยมีอาการทางสมอง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเราบอกให้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเอาไว้ในกระเป๋าใช่ไหมบางคนบอกต้องทำลิสต์แบนให้เขาเบอร์ติดต่อแต่อย่างเงี้ยคือถ้าหายไปในที่ที่แบบเข้าป่าไม่เจอคนอ่ะมันไม่มีประโยชน์ดีนะถ้าเราจะไม่อยู่จะต้องปิดบ้านให้เขาต้องยอมขังต้องยอมขังไว้นิดนึงอ่ะ
1: ถ้ามีอาการทางสมองนี้นะ
0: ใช่เขาจะโวยวายจะอารวาสแต่ถ้าเราจะออกไปตลาดออกไปไหนอ่ะก็ต้องขังอ่ะขังก็ต้องขังอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้ไม่งั้นก็สุ่มเสี่ยงที่จะหายไปแบบนี
1: ้อ
0: ันนี้ยังโชคดีที่เจอนะครับอันนี้ถือว่าครอบครัวโชคดีมากนะครับที่เจอคุณลุงคนนี้กลับมา
1: ค่ะก็ปลอดภัยนะคะปิดท้ายที่คนนี้นะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงดงคุณป้าอายุ68ปีนะฮะตอนนี้แกต้องหยุดขายข้าวแกงเพราะว่าถูกฟาดด้วยแส้อาคมจนได้รับบาดเจ็บ10วันแล้วแผลยังไม่หายเลยอ่ะ
0: ฟาดด้วยแส
1: ้แส้อาคมลงอาคมมาด้วยนะแส้เนี้ยอยู่ที่ไซน้อยนี่เองอ่ะนักข่าวก็ไปดูปรากฏว่าไปเจอแขนทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำจริงๆช้ำอ่ะแล้วก็มีแผลฉีกอีก2แผลมีช้ำที่หัวไหล่ต้นคอศีรษะปูดบวมก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไซน้อยแล้วนะวันเกิดเหตุเนี่ยป้าน้อยแกบอกว่าแกเปิดร้านขายข้าวแกงปกติกำลังกวาดพื้นอยู่ใต้โต๊ะจากนั้นก็มีแม่ค้าขายปลาแห้งมาบอกมาถามแกว่ามึงจะกวาดทำไมก็กวาดไปแล้วป้าแกบอกว่าเขาก็กวาดใต้โต๊ะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ร้านของฉันน่ะแล้วเขาก็มาบอกว่ามันตวาดว่ากวาดทำไมซึ่งพอเถียงกันไปกันมาเขาบอกให้เงียบป้าก็บอกว่าก็เงียบไม่ได้ก็ด่ากันไปสักคำหนึ่งประมาณนี้เรื่องหนึ่งด่าแต่จริงๆสองคนนี้เขาบอกว่าด่าทอกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะก็สักพักหนึ่งคนที่เป็นแม่ค้าคู่กรณีนี่นะคะแม่ค้าขายปลาแห้งเนี่ยก็เงียบไปคราวนี้ผัวเขาเดินเอาแส้มาถึงก็ฟาดใส่ป้าน้อยเป็น10ครั้งเลยนะคะโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะพร้อมกับพูดว่าดีนะกูไม่ตกให้ตายจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามหลังเกิดเหตุก็ไม่เคยมาติดต่อเยียวยาค่ารักษาอะไรนะคะแขนทั้งสองข้างปวดมากทำอาหารยกของไม่ได้นะเพราะว่าแส้ที่ฟาดนั้นเป็นแส้อาคมของหลวงพ่อวัดสามง่ามนครปฐมตามความเชื่อว่าใครโดนตีด้วยแส้นี้แล้วจะเป็นบ้าค่ะน้องดงแต่ว่าป้าน้อยบอกว่าแกก็ไม่มีอาการเป็นบ้าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันปวดแขนแล้วขายของไม่ได้แต่ว่าสามวันแรกนะไม่รู้สึกตัวเลยนะนอนอ่ะกลัวว่าตัวเองจะบ้าจริงๆจะเสียสตินะก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่รายได้ก็ไม่มีเพราะออกไปขายของไม่ได้นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ไปแค่แจ้งความนะคะสิบวันแล้วแผลไม่หายอ่ะไปดูมันอะไรกันเหรอ
0: โอ้ลงอาคมเนี่ยพี
1: ่ลงอาคมใช่ค่ะเนี่ยแส้อาคมของเจจิดังด้วยนะเป็นแผลแล้วมันไม่หายแล้วอาจจะเป็นบ้าหรือป้าก็บอกโอ้โหแล้วจะต้องทำยังไงแกก็บอกว่าเนี่ยแกร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าให้แกทำยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะนักข่าวไปแล้วก็บอกว่าบาดแผลก็น่าสงสารจริงนะฟกช้ำเยอะอยู่นะนะคะอยากมีครอบครองสักอันหนึ่งไหมแส้เนี่ย
0: ก็ฟาดแผลดีฮะกลัว
1: ฟาดให้ยับ
0: กลัว
1: ใครก็ตาม
0: ควรจะโดนฟาดเอง
1: ไม่เอาใครก็ตามที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองนะเอาแจ้ได้แหละฟาดให้ยับเลยเนาะขอให้คุณป้าน้อยหายไวๆนะคะได้กลับมาขายของนะไอ้เรื่องคดีความก็ให้ตำรวจจัดการไปเนาะไปสอบสวนกันด
0: ู
1: นะคะขอให้เปิดร้านได้เร็วๆตาเพลงสดสักเพลงนึงนะคะน้อง
0: ครับผม
1: และเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
2: สุดโสภานะครับผมไม่รู้ว่าเคยฟังกัน

หรือยังนะครับถ้าหากเคยฟังนะเดี๋ยวช่วยกันร้องเนาะนะครับผมขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: เตรียมตัว

0: อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ใช้ดาวฉลาดทองไง
1: เหนียว
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาดทอง
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับครับพี่ศรี
2: เชิญค่ะ
3: นะฮะก็เตือนเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นกรมอุตุออกมาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพี่ศรีนะครับ14-18พฤษภาคมนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะลงไปถึงภาคใต้เนี่ยเราจะเจอฝนตกครับพี
2: ่โอ้โห
3: แต่อีสานนี่รอดแล้วนะอีสานนี่ไม่เจอแล้วช่วงที่ผ่านมาหลังคาเปิดจะไปหลายจังหวัดเลยนะบ้านเบิร์นนี่พังกันหมดนะแต่ว่า14-18เนี่ยจะเป็นคิวของเนี่ยฝั่งภาคเหนือภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลละนะครับก็จะมีฝนฟ้าตกหนักลมกระโชกแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงใกล้เปิดเทอมก็จะเจอเรื่องของช่วงเปิดเทอมแล้วด้วยแหละนะครับก็จะเจอเรื่องของบางทีฝนตกน้ำท่วมหมดเลยนะกทมเนี่ย
2: ค
3: ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะยังไม่มีสิ่งที่ท่านผู้ว่าชาชาต้องทำนะไม่ก็คือเห็นวันนั้นฟังพี่วิสุทธ์นะฮะ9.5เก่าอ่ะพี่แกบอกว่าผู้ว่าจะต้องลาออกชิงลาออกก่อนสักวันสองวันนะเพื่อให้การหาเสียงเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระเนี่ยต้องรักษาการพอเป็นรักษาการเนี่ยการไปหาเสียงเนี่ยมันจะยากเลยเอาเวลาราชการไปหาเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะลงต่อเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าก่อนหมดวาระวันสองวันเนี่ยเขาจะลาออกเขาจะลาออกก่อนเพื่อให้การหาเสียงมันง่ายเพราะฉะนั้นปลัดกทม.ใช่ไหมก็ต้องขึ้นมารักษาการแทนใช่ไหม
2: ใช
3: ่ก็ใช่นะต้องเป็นปลัดกรุงเทพนะฮะปลัดกทม.
2: ถ
3: ู
2: กต้องค
3: ่
2: ะ
3: โอ้ยอย่างนี้พี่ศรีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอะไรหนักๆขึ้นมานะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีผู้ว่าตัวจริงอ่ะ
2: โอ้โห
3: ก
2: ็คนที่สมัครผู้ว่ามาช่วยกันได้ไหมทุกคนน่ะ
3: ก็ต้องอย่างนั้นนะที่แต่ว่ามันจะแบบว่าแต่มันมือมันจะไม่มีอำนาจเต็มมันไม่มีอำนาจสั่งการนะแต่เชื่อว่าข้าราชการทำงานกันไวอยู่แล้วล่ะ
2: ก็ใช้โอกาสเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคมันก็ไม่พ้นเรื่องของการหาเสียงนะแต่ว่าดูที่ว่าใครที่แบบมีแนวคิดในการที่จะช่วยประชาชนชาวบ้านได้ตรงจุดอ่ะ
3: ครับครับ
2: ปัญหากรุงเทพมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่วนเวียนกันอยู่เป็น10ปีใช่ไหม
3: ครับ
2: ครับใครจะไปชิมไส้กรอกบนทางเท้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจ้า
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับ
1: จะเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าเราสองคนพูดพร้อมๆกันนะ
2: มันน่าจะซิงค์นะฮะว่าต้อนรับคุณผู้